0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งกิจกรรมนี้นะครับหรือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูจะอยากทบทวนความจำของพวกเรานะครับว่าเรายังจำกันได้อยู่ไหมครับว่าซากดึกดำบรรพ์นั้นมีกี่แบบครับมี2แบบใช่ไหมครับมีแบบไหนบ้างครับใครตอบได้ขอตัวแทน1คนครับเชิญเลยเพื่อนๆปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถทบทวนความรู้ที่เราเรียนตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์มีกี่แบบและมีแบบไหนบ้างครับโอเคตอนนี้นักเรียนปลายทางตอบแล้วเชิญครับใช่ครับ
0: ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับแล้วก็ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากรอยร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต
2: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้แล้วซากดึกดำบรรพ์แต่ละแบบนั้นมีกระบวนการเกิดที่เหมือนหรือแตกต่างกันครับเหมือนกันไหมมีกระบวนการเกิดที่เหมือนกันไหมครับมีเพื่อนบอกว่าแตกต่างกันใช่แล้วนะครับซึ่งซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนั้นอาจจะมีกระบวนการเกิดที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับดังนั้นวันนี้คุณครูได้มีภาพของซากดึกดำบรรพ์มาให้ดูด้วยนะครับนักเรียนลองบอกครูได้ไหมครับว่าภาพของซากดึกดำบรรพ์ที่ครูนำมาให้ดูนั้นเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบใดครับเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตใช่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นภาพของซากดึกดำบรรพ์โครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับซึ่งก็นี่เลยนะครับเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับมาครับถัดไปอันนี้แหละครับเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบใดครับอันนี้ไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ใช่ไหมครับรู้ได้ยังไงครับยังมีเนื้ออยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าซากดึกดำบรรพ์จะต้องถูกย่อยสลายเหลือแต่โครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตนั่นเองถือว่าเก่งมากเลยนะครับลองมาดูรูปถัดไปอันนี้ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมเนี่ยมันคือรูปอะไรครับเนี่ยยุงหรือแมลงใช่ไหมอยู่ในไหนครับใช่น้ำแข็งไหมไม่ใช่น้ำแข็งนะเพื่อนบอกอยู่ในยางพืชใช่ไหมครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัมพันนะครับเป็นยางพืชหรืออัมพันดังนั้นรูปนี้ก็คือเป็นแมลงที่อยู่ในอัมพันใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมครับคำตอบคือเป็นซากดึกดำบรรพ์ด้วยนะครับและเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตอันนี้คือโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนะครับบางคนยังไม่รู้จักนะครับว่าอัมพันธ์หรือยางไม้ตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับครูมีรูปให้ดูนะครับถ้าใครเคยสังเกตตามต้นไม้บางชนิดนะครับก็จะมียางไหลออกมานะครับแล้วก็ตอนแรกก็จะเป็นของเหลวนะครับและถ้าช่วงที่เป็นของเหลวนั้นมีแมลงหรือมีสิ่งมีชีวิตเข้าไปอยู่ด้านในสักระยะหนึ่งยางนี้หรืออัมพันธ์นี้นะครับก็จะเกิดการแข็งตัวแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนานมากๆสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้นั่นเองครับถัดไปรูปนี้คืออะไรเอ่ยเป็นรอยเท้าอยู่บนไหนด้วยเป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนหินด้วยดังนั้นแน่นอนอันนี้คือซากดึกดำบรรพ์ไหมเป็นนะครับถ้าเป็นรอยเท้าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนแผ่นหินแน่นอนว่าจะต้องเป็นซากดึกดำบรรพ์อย่างแน่นอนเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบไหนครับ

0: ยอดเยี่ยมเลยเป็นแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแต่ถ้าเราไปพบรอยสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดินคิดว่าอันนี้ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหม
1: ไม่ใช่
0: นะครับเพราะว่าระยะเวลาที่การเกิดนั้นยังยาวนานไม่พอนะครับแล้วก็ในการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั้นจะต้องเกิดพร้อมกับชั้นของหินซึ่งเป็นหินอะไรด้วยครับเป็นหินตะกอนด้วยเก่งมากเลยนะครับซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นทั้งร่องรอยแล้วก็โครงร่างของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเกิดพร้อมกับหินตะกอนนั่นเองครับถัดไปอันนี้คือรูปของอะไรเอ่ยเป็นต้นไม้ยังไงครับที่ล้มอยู่แล้วยังไงต่อเขากลายเป็นหินต้นไม้นี้ล้มตายไปแล้วสุดท้ายแล้วกลายมาเป็นหินอันนี้คิดว่าใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบไหนเป็นโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตเก่งมากเลยเพราะว่าต้นไม้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงนี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนนะครับลองมาดูรูปถัดไปอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: หอย
0: อาจจะเป็นหอยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ในหินใช่ไหมครับคิดว่าอันนี้ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมใช่นะครับเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบไหนด้วยเป็นแบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ต่างๆที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้ในกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในกิจกรรมนี้เลยครับกิจกรรมที่1ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรและสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกครับนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตและร่องรอยในอดีตครับถัดมานักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับและสุดท้ายนักเรียนจะต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้อาจจะดูเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่คุณครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นเรามาดูใบงานหรือใบกิจกรรมที่เราจะใช้ในวันนี้กันนะครับจะเป็นใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่134นั่นเองครับในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมกันนะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นั้นจะเริ่มต้นที่ข้อที่2นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมนะครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรได้บ้างในแต่ละข้อครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

าละครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบแบบจำลองใช่ไหมครับเป็นแบบจำลองเกี่ยวกับอะไรการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2ชนิดนะครับซึ่งจะต้องมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยนะครับแต่ในข้อ2นี้ยังไม่จบนะครับมีต่อด้วยอ่านต่อครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนอ่านจบแล้วใช่ไหมเราจะต้องทำอะไรต่อครับข้อนี้จะเป็นข้อ2ที่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับก็คือในการออกแบบแบบจำลองนั้นคุณครูจะมีรายการวัสดุและอุปกรณ์ให้นะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจเลยนะครับและก็นอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถ้านักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูรายการวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้นะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งมีมากมายตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งในวันนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูก็ได้เตรียมของจริงมาให้นักเรียนดูด้วยซึ่งก็อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับสำหรับรายการวัสดุอุปกรณ์นะครับที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะครับที่นักเรียนจะได้ใช้ในชั่วโมงหน้านะครับก็จะมีดังนี้เลยนะครับก็จะมีตะเกียบนะครับผู้กันหรือเป็นแปรงอันเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็มีช้อนพลาสติกนะครับมีไม้ไอศครีมแล้วก็มีเปลือกหอยต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นของเล่นหรือเป็นโมเดลรูปสัตว์หรือเป็นรูปไดโนเสาร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีดินน้ำมันนะครับมีสีผสมอาหารพร้อมกับหลอดหยดนะครับมีกระบอกตวงมีบิ๊กเกอร์มีเครื่องชั่งนะครับแล้วก็มีทรายละเอียดนะครับแล้วก็มีปูนพลาสเตอร์นะครับแล้วก็มีกล่องนมมีกรรไกรแล้วก็มีแก้วพลาสติกนะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะให้นักเรียนใช้ในการออกแบบแบบจำลองนะครับที่ใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2ชนิดนะครับแต่ก่อนที่เราครูจะให้พวกเราได้ลงมือทำนั้นคุณครูอยากจะสาธิตให้ดูนะครับว่าปูนพลาสเตอร์เราใช้ยังไงนะครับหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราผสมกับน้ำอันนี้มีใครเคยเห็นปูนพลาสเตอร์แบบนี้ไหมครับไม่เคยเห็นมีบางคนเคยเห็นเขาใช้ทำอะไรครับเอาไปทำที่ระบายสีตามงานวัดต่างๆใช่ไหมครับซึ่งทำไม่ยากเลยนะครับเขาก็จะใช้ปูนพลาสเตอร์นะครับเราอาจจะในการวางแผนของเราแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะออกแบบและวางแผนอย่างไรนะครับอาจจะมีการชั่งน้ำหนักของปูนพลาสเตอร์ก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็ตักปูนพลาสเตอร์ใส่ลงไปตรงนี้มีใครชั่งน้ำหนักไม่เป็นไหมใช้มีใครใช้เครื่องชั่งไม่เป็นไหมครับไม่มีนะทุกคนใช้เป็นโอเคอาจจะตักไปคุณครูสาธิตให้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตามของคุณครูนะครับอันนี้จากนั้นคุณครูก็สามารถใส่น้ำอาจจะตวงก่อนโดยใช้กระบอกตวงก็ได้นะครับกระบอกตวงใช้เป็นไหมครับ
1: เป็น
0: เราก็จะเทน้ำใส่ลงไปนะครับแล้วก็อ่านค่าอย่างไรวางไว้กับพื้นเรียบๆนะครับแล้วก็ดูใต้ท้องน้ำนะครับโอเคไหมคราวนี้คุณครูอาจจะยังไม่ตวงนะครับอาจจะเทน้ำใส่ไปเลยนะครับเทน้ำใส่ลงไปอันนี้แล้วแต่กลุ่มของพวกเรานะครับจากนั้นอาจจะใช้ช้อนหรืออะไรในการคนก็ได้นะครับมานี่นะครับถ้าเหลวไปเราก็สามารถเติมปูนพลาสเตอร์ลงไปได้นะครับอันนี้เมื่อเวลาผ่านไปคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะแข็งตัวซึ่งถ้าใครเคยระบายสีปูนพลาสเตอร์ที่อยู่ตำงานวัดนะครับก็จะรู้ว่าแข็งมากนะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้ปูนพลาสเตอร์แข็งขนาดนั้น
1: ใส
0: ่น้ำอีกสุดท้ายเวลาแข็งแล้วน้ำก็จะหายไปหมดเหลือแต่ปูนพลาสเตอร์ถูกไหมครับดังนั้นวิธีการที่ช่วยได้ก็คือการใส่ทรายละเอียดลงไปนะครับก็จะช่วยให้ไม่แข็งจนเกินไปนะครับครูอาจจะใส่ทรายละเอียดลงไปด้วยนะครับนี่คนลงไปนะครับ

นี้หรือถ้าใครอยากเพิ่มสีสันคุณครูก็มีสีผสมอาหารนะครับสามารถใช้ด็อปเปอร์หรือหยอดลดอันนี้หยอดสีผสมอาหารใส่ลงไปได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องทำตามคุณครูนะครับแค่ให้รู้ว่าปุ่นฟัสเซอร์นี้เวลาผสมกับน้ำแล้วนะครับกลายเป็นของเหลวเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นของแข็งนะครับซึ่งก็รูปร่างก็จะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่เราบรรจุนะครับถ้าเราใส่กล่องนมก็จะกลายเป็นของแข็งที่มีลักษณะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือนักเรียนอาจจะใส่ในอุปกรณ์อื่นก็ได้นะครับหรือใส่อย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้แล้วก็คุณครูก็ยังมีหอยหรือเปลือกหอยอันนี้เป็นตัวแทนของอะไรครับเปลือกหอยหรือว่าตุ๊กตาสิ่งมีชีวิตเป็นซากของสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคอันนี้นักเรียนก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบจำลองของนักเรียนได้นะครับคราวนี้เมื่อนักเรียนช่วยกันคิดแล้วได้แนวคิดแล้วว่าจะออกแบบจำลองอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องไปจดบันทึกผลลงในใบกิจกรรมด้วยนะครับตรงนี้เลยในส่วนของการออกแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์นักเรียนก็สามารถจดบันทึกอาจจะเป็นการวาดภาพแล้วก็มีการเขียนบรรยายก็สามารถช่วยการระดมความคิดในกลุ่มทำตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับสามารถยกมือแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับไม่มีนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้าหากสงสัยก็สามารถยกมือแล้วก็สอบถามคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูจะขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องออกแบบจำลองเพื่อใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่แสดงซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2ชนิดและการเกิดในช่วงเวลาที่ต่างกันจากรายวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้ตรงนี้นะครับถ้าหากนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนต้นทางนะครับอยากจะเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ก็สามารถคุยกันในกลุ่มแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์มาเองได้เช่นกันนะครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนของเราก็ได้ลงมือออกแบบจำลองกันไปได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความก้าวหน้าในการออกแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ของเพื่อนๆห้องต้นทางกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้านะครับมาเล่าให้ครูฟังหน่อยว่าสิ่งที่เราออกแบบนั้นเป็นอย่างไรเชิญด้านหน้าเลยครับครับลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยครับว่าที่เราออกแบบมาเป็นอย่างไรครับ
1: อันแรกนะคะมันจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนะคะ
0: ครับผม
1: ก็คือเราจะเอาปูนปัตเตอร์เทผสมกับน้ำแล้วก็เทใส่ลงในกล่องนมค่ะแล้วก็รอให้แห้งค่ะแล้วก็ชั้นต่อไปเราก็เทปูนปัตเตอร์ใส่ลงในกล่องนมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาซากฟอสซิลใส่ลงไปค่ะ
0: ค่ะโอเคครับก็คือซากก็คืออาจจะเป็นเปลือกหอยหรือเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นตุ๊กตาไดโนเสาร
1: ์แล้วก็นำดินน้ำมันมาใส่ค่ะ
0: อันนี้คือแบบแรกนะครับแบบที่สองครับ
2: แบบที่สองนะครับคือแบบที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับเราก็จะนำปูนขาวผสมกับน้ำครับแล้วก็เทลงไปในกล่องนมครับ
0: ปูนปัตเตอร์ไหมครับ
2: ขออภัยครับปูนปัตเตอร์ครับ
0: ผสมกับน้ำแล้วเทใส่ลงไปในกล่องนมอันนี้ที่ผ่านการ
2: ตัด
0: แบบนี้มาแล้วแล้วไงต่อครับ
2: แล้วก็นำเราก็จะนำรอยเท้าของแบบจำลองครับพิมพ์ลงไปครับ
0: สมมติว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ตัวนี้เราก็พิมพ์ลงไป

0: แล้วไงต่อครับ
1: แล้วก็รอให้เอาออกแล้วก็รอให้แห้งครับ
0: เอาได้โนซาตัวนี้ออกแล้วก็รอให้ปูนปัตเตอร์แห้ง
1: ครับแล้วก็ชั้นต่อไปนะครับแล้วก็จะนำเป็นดินน้ำมันครับ
0: แล้วก็อดีตน้ำมันมาทับเป็นตะกอนชั้นที
1: ่2ครับ
0: โอเคอันนี้ก็คือที่เราคิดไว้ที่เราออกแบบกันใช่ไหมครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมมีไหมครับ
2: ไม
0: ่มีนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็น

0: มาดูแนวคิดของเพื่อนกลุ่มที่2บ้างครับเชิญออกมาด้านหน้าได้เลยครับขอตัวแทนครับออกมาด้านหน้าลงมาเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังครับว่าแนวคิดของเราเป็นอย่างไรมาอยู่ด้านหน้าครับอ๋อคนเดียวเลยเหรอครับเอาเชิญครับครับกลุ่มเราจะทำยังไงครับเริ่มได้เลย
1: ตรงที่เป็นการออกแบบโครงร่างของสิ่งมีชีวิตเราจะเทปูนพลาสเตอร์เป็นชั้นแรกค่ะลงไปในกล่องนมค่ะ
0: เหมือนคล้ายๆของเพื่อนเนาะเทปูนพลาสเตอร์ผสมน้ำใส่ลงไปในกล่องนม
1: แล้วก็ใส่หุ่นจำลองของไดโนเสาร์ลงไปค่ะ
0: ครับมีไดโนเสาร์ลงไปใส่ลงไป
1: แล้วก็เทปูนพลาสเตอร์ผสมกับทรายทับลงไปอีกชั้นนึงค่ะ
0: โอเคครับแล้วไงต่อครับ
1: เพื่อที่จะให้คนที่มาดูสามารถขุดแล้วก็หาตัวไดโนเสาร์ได
0: ้อ๋อเหมือนของจริงเลยใช่ไหมเราก็จะขุดตะกอนชั้นบนออกไปเพื่อให้ไปเจอซากของไดโนเสาร์โอเคต่อไปครับ
1: ตรงที่เป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเราจะใช้เป็นดินน้ำมันค่ะ
0: เป็นดินน้ำมัน
1: จากนั้นก็จะใช้หุ่นจำลองมาปั๊มรอยเท้าค่ะ
0: เอาดินน้ำมันไว้ไหนก่อนไหมหรือว่าเอามาปั๊มแบบนี้เลย
1: น่าจะต้องมีที่รองค่ะ
0: อาจจะต้องมีที่รองของดินน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็ปั๊มแล้วไงต่อครับ
1: เทปูนพลาสเตอร์ลงไปในรอยเท้าค่ะแล้วก็รอให้แห้งก็จะได้เป็นรอยเท้าค่ะ
0: โอเคครับเข้าใจแล้วของกลุ่มนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยนะครับต่อไปครับขอเชิญเพื่อนกลุ่มที่3ออกมาด้านหน้าครับเชิญครับลองมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่เราออกแบบกันไว้เป็นอย่างไรเชิญครับ
2: อันแรกเป็นซากของสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะนำปูนพลาสเตอร์ใส่ลงไปในแก้วนะครับแล้วเราจะนำเปลือกหอยใส่ลงไปในปูนพลาสเตอร์ครับแล้วรอให้แห้งครับแล้วเราจะนำปูนพลาสเตอร์ผสมกับทรายเททับลงไปครับ
0: ครับอันนี้ใส่ในแก้วหรือใส่ในกล่องนมเหมือนเพื่อน
2: ใส่ในกล่องนม
0: อ๋อใส่ในกล่องนมเหมือนกันผสมในแก้วแต่ว่าเทใส่ลงไปในกล่องนมโอเคครับต่อไป
3: ต่อไปนะครับก็จะทำเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่สิ่งมีชีวิตไว้ครับ
0: ครับทำไงครับ
3: เราก็จะนำสัตว์หรือซากสัตว์ตัวนึงครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ใช้ดินน้ำมันเป็นที่ย่ามเป็นรอยเท้าครับเป็นรอยเท้าของสัตว์มีชีวิตตัวหนึ่งครับ
0: ครับแล้วไงต่อครับตอนนี้มีรอยเท้าเกิดขึ้นที่ดินน้ำมันแล้ว
3: ครับ
0: อันนี้อยู่แค่ตะกอนชั้นที่1ถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: ในการเกิดซากดินน้ำมันจะต้องมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับทำไงครับตะกอนชั้นที่2
3: นำปูนพลาสเตอร์ผสมทรายครับ
0: แล้วก็เอามาทำไงครับ
3: เทครับ
0: เททับลงไปโอเคหมดแล้วยังครับ
3: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วเนาะโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับเดี๋ยวต่อไปลองมาดูแนวคิดของเพื่อนๆกลุ่มที่4เชิญออกมาด้านหน้าได้เลยครับลองมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราออกแบบไว้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มได้เลยครับ
4: แบบแรกก็จะเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเปลือกหอยแล้วก็ตะกอนชั้นที่1เราจะใช้เป็นปูนพลาสเตอร์ผสมกับทรายแล้วก็น้ำครับแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็เอาเปลือกหอยลงไปใส่ครับแล้วก็ตะกอนชุดที่2เราจะใช้เป็นดินน้ำมันครับเอามาวางทับกับเปลือกหอยครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับ
5: ในส่วนร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเราจะตะกอนชั้นที่1เราจะใช้เป็นปูนพลาสเตอร์ผสมน้ำค่ะ
0: ครับ
5: หลังจากนั้นนำรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตมาเหยียบลงบนปูนพลาสเตอร์ค่ะหลังจากนั้นรอให้แห้งค่ะและเราจะใช้ดินน้ำมันเป็นตะกอนชั้นที่2ค่ะ
0: โอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบของเพื่อนๆกลุ่มที่4ขอบคุณเพื่อนมากครับเชิญครับต่อไปครับเพื่อนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เชิญออกมาด้านหน้าเลยครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องแล้วก็เพื่อนๆห้องปลายทางฟังนะครับว่า

0: แนวคิดในการออกแบบเป็นอย่างไรเชิญได้เลยครับ
1: ขั้นตอนแรกนักทำรอชัด
0: เอาใหม่ครับอีกครั้งหนึ่ง
2: ขั้นตอนแรกเราจะทำรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตค่ะ
0: ครับ
2: ขั้นตอนที่1นำดินน้ำมันมาปั้นให้คล้ายจานค่ะขั้นตอนที่2นำปูนปลาสเตอร์ผสมน้ำและเทดินน้ำมันที่ปั้นไว้ค่ะขั้นตอนที่3เมื่อปูนปลาสเตอร์ใกล้แห้งให้กดรอยตีนสัตว์ลงไปค่ะ
3: ขั้นตอนที่2ทำซากสิ่งมีชีวิตค่ะ
0: ครับ
3: ขั้นตอนที่1ปั้นดินน้ำมันเป็นวงกลม2ก้อนแบนๆขั้นตอนที่2นำหอยมากดเลย
0: ปั้นดินน้ำมันไว้แบนๆใช่ไหมแล้วก็นำหอยมาก
3: ดลง
0: ไปในดินน้ำมันโอเคแล้วไงต่อครับ
1: แล้วก็นำดินน้ำมันอีกด้าน
3: นำดินน้ำมันอีกด้านมาโปร
0: แล้วก็เอาดินน้ำมันอีกด้านหนึ่งเอาเปลือกหอยออกก่อนไหมหรือว่ายังไง
3: เอาใส่ไว้
4: ใส่ไปเลยค่ะ
0: เอาใส่ไปเลยใช่ไหมแล้วก็เอาดินน้ำมันอีกก้อนหนึ่งเอามาพับไปเลยโอเค
2: ขั้นตอนที่3นำหอยออกค่ะแล้วก็เก็บดินน้ำมัน2อันไว้ค่ะ
0: นำหอยออกเก็บดินน้ำมันทั้ง2อันไว้โอเคหมดแล้วยังครับ
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5ด้วยครับนะครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับที่ได้ออกแบบนะครับแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะลงมือสร้างแบบจำลองการจริงๆนะครับก็รบกวนให้คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนด้วยนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นเดี๋ยวคุณครูจะจัดเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งในการออกแบบนี้เวลาทำจริงเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าหากเจอปัญหานะครับไม่จำเป็นต้องทำตามแผนที่วางไว้ตลอดนะครับและตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับว่าในวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรลงไปบ้างและได้ความรู้อะไรครับขอตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมให้ฟังครับสักหนึ่งคนก็ได้ครับเชิญครับนักเรียนห้องปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับว่าในวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างและได้ความรู้อะไรครับใครพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับเชิญครับ
5: ได้ออกแบบจำลองซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
0: ได้ใช้ความรู้เรื่องอะไรมาช่วยไหมครับ
5: ใช่ค่ะใช้ความรู้เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
0: ซึ่งซากดึกดำบรรพ์มีกี่แบบนะ
5: มี2แบบค่ะ
0: ซึ่งเราก็ได้ออกแบบจำลองครบทั้ง2แบบไหมครับ
5: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับซึ่งเราก็สามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดังนี้เลยนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์นั้นมี2แบบนะครับได้แก่แบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นเกล็ดกระดูกฟันเปลือกหรือกระดองนะครับแล้วก็แบบที่2ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นรอยตีนของไดโนเสาร์ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหินตะกอนนั่นเองครับเราได้นำความรู้เหล่านี้นะครับมาออกแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้งในแบบของโครงร่างแล้วก็ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยใช้วัสดุต่างๆตามที่กำหนดให้นั่นเองครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาร่วมกันประเมินตนเองนะครับโดยให้นักเรียนประเมินตนเองนะครับในข้อที่3ถึงข้อที่4ตามความเป็นจริงนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่141นั่นเองครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะลงมือสร้างแบบจำลองกันจริงๆนะครับในเรื่องของซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เราได้ออกแบบจำลองกันไว้นะครับแล้วก็วัสดุแล้วก็อุปกรณ์ในการสร้างแบบจำลองตามที่กลุ่มตนเองได้ออกแบบไว้นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้านักเรียนเตรียมมาเองก็อย่าลืมแบ่งหน้าที่กันในการจัดเตรียมมานะครับถ้าคุณครูเตรียมไว้ให้ก็ นักเรียนไปช่วยคุณครูเช็คอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นครบตามที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้หรือไม่นะครับและในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลายังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะ

0: ฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
0: อ้าวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเงิน
2: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: Sua sadei.
1: Vinga.

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุทธประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อต้นคาบครับเราทำอะไรครับสวัสดีอะไร
1: สวัสดีแต่ละประเทศภาษาแต่ละประเทศ
0: สวัสดีภาษาแต่ละประเทศของอะไรครับ
1: ของอาเซ
0: ีย
1: น
0: นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนกันนะครับนักเรียนครับเคยได้ยินคำว่าอาเซียนไหมครับเคยใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กเลยอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศนักเรียน10ประเทศมีอะไรบ้างครับ
2: ส
0: ิ
2: งคโปร
0: ์สิงคโปร
3: ์
0: อินโดนีเซีย
3: มาเลเซ
0: ีย
3: ลาว
0: บรูไนกัมพูชา
4: ไทย
0: เมียนมาเวียดนามครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครบไหมครับ10ประเทศ
5: ครบคร
0: ับผมนักเรียนครับประเทศอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าความเป็นมาของอาเซียนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะสอนเรื่องความเป็นมาของอาเซียนให้นักเรียนได้ทราบนะครับว่าอาเซียนเนี่ยกำเนิดมาได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูจะขอตัวแทนนะครับนักเรียน2คนครับออกมาถือแผนที่ให้คุณครูหน่อยครับอันนี้ก็คือแผนที่ของอาเซียนนะครับนักเรียนหรือบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีทั้งหมดกี่ประเทศนะครับ10ประเทศนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศนะครับว่ามีที่ตั้งแล้วก็มีประเทศใดบ้างนะครับมาดูบริเวณแรกนักเรียนบริเวณแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเรียกว่าบริเวณที่เป็นแผ่นดินนะครับแผ่นดินเนี่ยจะประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างครับสีม่วงเมียนมาไทยลาวครับสีชมพูเวียดนามแล้วก็กัมพูชาใช่ไหมครับบริเวณทั้งหมด5ประเทศนี้นะครับเขาจะเรียกว่าบริเวณแผ่นดินนั่นเองซึ่งจะไม่เป็นหมู่เกาะนะครับส่วนอีกหนึ่งที่นะครับก็คือบริเวณที่เป็นหมู่เกาะซึ่งประเทศที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยก็จะมี5ประเทศด้วยกันครับมีประเทศอะไรบ้างครับฟิลิปปินส์สีส้มครับมาเลเซียแล้วก็สีเขียวมีหมู่เกาะเยอะมากเลยอินโดนีเซียแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆครับทางตอนใต้ของมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็บรูไนดารุสสลามนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแผ่นดินกับส่วนที่เป็นหมู่เกาะนะครับนักเรียนครับแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีทั้งหมด2มหาสมุทรด้วยกันมีมหาสมุทรอะไรบ้างครับฝั่งนี้เลยมหาสมุทรอะไรครับมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดเลยครับมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมครับส่วนทางด้านตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมหาสมุทรอะไรครับมหาสมุทรอินเดียนั่นเองนักเรียนจำไว้นะครับว่ามหาสมุทรสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมี2มหาสมุทรนะครับทางด้านตะวันออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนทางด้านตะวันตกนะครับจะเป็นมหาสมุทรอะไรครับอินเดียนั่นเองเก่งมากครับครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นแผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองที่แสดงถึงที่ตั้งของประเทศนะครับแล้วก็บริเวณมหาสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีมหาสมุทรสำคัญ2มหาสมุทรนั่นเองครับต่อไปครับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับที่ตั้งและชื่อประเทศเกิดทักษะการนำเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับซึ่งเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนนะครับ
6: อาเซียนเป็นคำย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations มีสมาชิกคือไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์และในปีพุทธศักราช2510สมาคมอาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น5ประเทศโดยได้มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพที่วังสราญรมอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันในภูมิภาคทำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกต่อมาในปีพุทธศักราช2527บรูไนดารุสสลามได้เข้ามาเป็นสมาชิกตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อปีพุทธศักราช2538ขณะที่เมียนมาและสปป.ลาวเข้ามาเป็นสมาชิกในปีพุทธศักราช2540และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปีพุทธศักราช2542ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศปัจจุบันอาเซียนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย3เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
0: ขอบคุณวิดิทัศน์จากกรมอาเซียนนะครับกระทรวงการต่างประเทศครับผมนักเรียนครับเมื่อกี้วิดิทัศน์นักเรียนได้ความรู้อะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับ
1: เก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: อาเซ
0: ีย
1: น
0: เกี่ยวกับอาเซียนอะไรครับอาเซียนก่อตั้งเมื่อปีไหนครับ
1: 2510
0: ใช่ไหมครับเริ่มแรกอาเซียนมีกี่ประเทศ
1: 5ประเทศ
0: มี5ประเทศนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็มีประเทศอื่นๆเนี่ยตามเข้ามาเป็นสมาชิกใช่ไหมครับที่เหลือมีประเทศอะไรบ้างครับใช่ที่เข้ามาใหม่ครับบูไนดารุสลาม
1: ลาว
0: พม่าใช่ไหมครับเวียดนามสุดท้ายคือ
1: กัมพ
0: ูชานั่นเองต่อไปเรามาดูความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับนักเรียนอาเซียนเนี่ยนักเรียนเคยเห็นธงอาเซียนไหมครับธงอาเซียนใช่ไหมครับอาเซียนหรือตัวย่อนะครับมีตัวย่อมาจากคำว่า ASEAN นะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยย่อเต็มๆมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations นะครับหรือคำของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนักเรียนครับเคยเห็นธงใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าธงเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างครับ
1: เก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ส
0: ัน
1: ติภ
0: าพอะไรอยู่ตรงกลางสีเหลืองๆครับพานหรอใช่ไหมยังไม่ใช่ครับนักเรียนเดี๋ยวดูกันครับนี่ตาสัญลักษณ์ของอาเซียนนะครับคืออะไรครับเป็นรวงข้าวกี่รวง10ต้นนะครับก็คือเป็นรวงข้าวสีเหลือง10ต้นนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับมี10ชาติสมาชิกของอาเซียนนั่นเองซึ่งการที่มีข้าว10ต้นนะครับก็หมายถึงการผูกพันกันแล้วก็มีมิตรภาพกันนะครับแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองต่อไปครับคำขวัญของอาเซียนนะครับนักเรียน One Vision One Identity แล้วก็ One Community นะครับแปลว่าอะไรครับ
1: 1
0: วิสัยทัศน
1: ์
0: 1อัตลักษณ์แล้วก็1ประชาคมนักเรียนเข้าใจความหมายของคำขวัญอาเซียนไหมครับ

0: ไม่เข้าใจใช่ไหมครับมาไม่เป็นไรครับนักเรียนครับอาเซียนเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีกี่ประเทศมีทั้งหมด10ประเทศเลยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีอะไรครับเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมที่ทำไมครับ
1: แตกต
0: ่างกันมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เพราะอาเซียนนะครับทำให้แต่ละประเทศเนี่ยมีการรวมตัวกันแล้วก็เป็นเอกภาพนั่นเองจึงมีคำขวัญร่วมกันนะครับก็คือ1วิสัยทัศน์เป็นวิสัยทัศน์เดียวกัน1อัตลักษณ์ก็เป็นอัตลักษณ์เดียวกันเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนนะครับแล้วก็1ประชาคมก็คือ1ประชาคมอาเซียนนั่นเองต่อไปครับการกำเนิดอาเซียนครับนักเรียนครับในวิดิทัศน์เนี่ยเขาพูดถึงการกำเนิดอาเซียนเมื่อพ.ศ.ใดครับ
1: 2510
0: ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมนักเรียนก่อนที่จะเป็นอาเซียนเนี่ยเรามีสมาคมหนึ่งครับเรียกว่าสมาคมอาสาใช่ไหมครับเรียกว่าสมาคมอาสานะครับซึ่งจะมีชาติสมาชิกทั้งหมด3ชาติครับได้แก่ประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่ต่อมาเนี่ยทั้ง3ชาติเนี้ยสมาคมนะครับได้มีการยุติลงนะครับเนื่องจากมีข้อพิพาททางการเมืองนะครับของระหว่างประเทศนั่นเองแล้วก็เวลาต่อมาเนี่ยจึงมีการรวมกันทั้งหมด5ประเทศครับคืออะไรครับ
1: อ
0: ินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส
1: ์
0: สิงคโปร์แล้วก็ไทยนั่นเองซึ่ง5ชาติสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยก็คือมี5ชาตินี้นะครับอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับจากภาพนะครับจะมีทั้งหมด5คนในการลงนามนั่นเองซึ่งจะเป็นการกำเนิดอาเซียนนะครับสำหรับภาพนี้นะครับจะเป็นการลงนาม เขาเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาแบงคอกนะครับลงนามที่ไหนนักเรียนทราบไหมครับในวิดิทัศน์นักเรียนดูไหมครับทราบไหมมีการลงนามที่ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครนะครับบริเวณวังสลาลมในกรุงเทพมหานครนั่นเองแล้วก็มีการลงนามนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมพ.ศ2510ใช่ไหมครับและนักเรียนครับวันที่8สิงหาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญของอาเซียนคือวันอะไรครับ
1: ว
0: ันอาเซียนนั่นเองนักเรียนวันที่8สิงหาคมนะครับถือว่าเป็นวันอาเซียนนะครับผมต่อมาครับเรามาดูธรรมนูญของอาเซียนกันครับธรรมนูญของอาเซียนเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: กฎ
0: บัตรอาเซียนนะครับเมื่อมีการรวมตัวกันครบ10นะครับได้มีการกำหนดธรรมนูญของอาเซียนขึ้นมานะครับเราจะเรียกว่ากฎบัตรอาเซียนเนี่ยกฎบัตรอาเซียนนะครับคือเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายแล้วก็โครงสร้างขององค์กรนะครับโครงสร้างขององค์กรนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนนะครับในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับต่อไปนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำครับกิจกรรมของคุณครูนะครับคือคุณครูจะให้นักเรียนนะครับนี่ระบายสีและระบุชื่อประเทศ10ประเทศของอาเซียนนะครับรวมทั้งการ์ดนะครับเป็นการ์ดชุดประจำชาติแล้วก็ธงชาตินะครับให้นักเรียนระบุไปข้างล่างนะครับว่าเป็นประเทศใดเชื้อชาติใดนะครับนักเรียนทราบไหมครับโอเคครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มนะครับออกมารับใบงานครับ

สำหรับแผนที่อาเซียนที่คุณครูมอบให้นักเรียนได้ระบายสีนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จยังครับยังนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับส่วนกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่6ครับเรื่องความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนนะครับโดยเนื้อหาของใบงานนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของอาเซียนนะครับแล้วก็สรุปมาพอสังเขปนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเปิดไปหน้าที่133นะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนแล้วก็ชี้แจงคำสั่งรวมทั้งกำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

อาเซียนเป็นคำย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations มีสมาชิกคือไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์และในปีพุทธศักราช2510สมาคมอาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น5ประเทศโดยได้มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพที่วังสราญรมย์อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันในภูมิภาคทำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกต่อมาในปีพุทธศักราช2527บรูไนดารุสสลามได้เข้ามาเป็นสมาชิกตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อปีพุทธศักราช2538ขณะที่เมียนมาและสปป.ลาวเข้ามาเป็นสมาชิกในปีพุทธศักราช2540และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปีพุทธศักราช2542ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศปัจจุบันอาเซียนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย3เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

0: นักเรียนต้นทางเรียบร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับวัตถุประสงค์แล้วก็ความเป็นมาของอาเซียนครับนักเรียนสรุปพอสังเขปครับใครจะเป็นคนพูดครับคุณขวดตัวแทนโอเคครับความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของอาเซียนเนี่ยสรุปมาได้อย่างไรบ้างครับ
1: อาเซียนก่อตั้งในปี2510โดยเริ่มแรกมี5ประเทศคือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และเพิ่มเข้ามาอีก5ประเทศคือลาวกัมพูชาเวียดนามบูไนแล้วก็เมียนมา
0: ได้ครับ
1: จุดประสงค์ก็คือเพื่อสร้างสันติภาพแล้วก็ด้านเศรษฐกิจครับ
0: โอเคครับผมเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับมีคนอื่นจะพูดอีกไหมครับไม่เป็นไรครับนักเรียนครับสำหรับความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของอาเซียนนะครับอาเซียนเนี่ยถูกสร้างขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมทั้งรักษาสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงนะครับผมใครตอบแนวนี้ครับยกมือขึ้นโอเคครับเก่งมากครับต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับ
2: ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนครับ
0: ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนยังไงบ้างครับ
2: ได้รู้ว่าอาเซียนก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.อะไรครับ
0: พ.ศ.ใดครับ
2: 2510ครับ
0: 8สิงหาคม2510ใช่ไหมครับอะไรอีกครับ
2: แล้วก็ได้รู้ครับว่าประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศครับ
0: มีกี่ประเทศครับ
2: 10ประเทศครับ
0: 10ประเทศไล่ได้ไหมลองดูครับ
2: มีไทย
0: ไทย
2: สิงคโปร
0: ์สิงคโปร์มาเลเซีย
2: มาเลเซียครับ
0: อะไรครับฟิลิปปินส์
2: ฟิลิปปินส์ครับ
0: แล้วก็อินโดนีเซียนอกเหนือจากนี้มีอะไรครับนักเรียนช่วยกัน5ประเทศที่เข้ามาทีหลัง
2: ลาว
0: ลาวบรูไนกัมพูชา
2: เวียดนาม
0: แล้วก็เมียนมานะครับโอเคมีอะไรอีกไหมครับ
2: ไม่มีแล้วคร
0: ับไม่มีแล้วครับโอเคขอบคุณครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องเราเรียนกันเรื่องของความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนนะครับซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันแล้วก็ก่อตั้งนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงใน

0: วิพากษ์นะครับรวมถึงเวลาต่อมาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองการปกครองนะครับผมสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันครั้งที่1ครับซึ่งสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด2ครั้งด้วยกันครั้งในครั้งหน้าเนี่ยเราจะเรียนครั้งที่1นะครับซึ่งมีทั้งหมด5ประเทศเริ่มแรกที่เราจะเรียนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นบ่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่ค่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวกับนักเรียนมากๆเพราะว่าตอนนี้นักเรียนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนั่นเองแต่การที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวมีความรู้และมีสิ่งที่เราจะใช้ในการประกอบการตัดสินใจของเราในอนาคตซึ่งเรื่องที่จะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่างไรนั้นนะคะเราก็จะมาเรียนรู้พร้อมกันในวันนี้ค่ะ

ก่อนอื่นค่ะจะให้เด็กๆนะคะสังเกตในภาพนี้นะคะเป็นภาพของกลุ่มคนสังเกตเห็นไหมเอ่ยจากในภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพกำลังทำสิ่งใดคะเป็นการปาร์ตี้ใช่ไหมคะเป็นการเต้นรำกันหรือว่าอาจจะกำลังการเฉลิมฉลองกันอยู่นั่นเองซึ่งจากที่เราสังเกตเห็นในมือของกลุ่มคนนี้เนี่ยกำลังถือเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างต่อจากนี้คะ

0: จากในภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างต่อจากนี้ขอฟังตัวแทนในห้องเรียนต้นทางของเราหน่อยนะคะว่าคิดว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยที่กลุ่มคนกำลังเฉลิมฉลองกันนักเรียนคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดขอฟังเสียงจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะ
1: อาจมีการทะเลาะวิวาทกันหรือมีเพศสัมพันธ์กันค่ะ
0: อาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันหรืออาจจะมีเพศสัมพันธ์กันเนื่องจากว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการอย่างไรคะมึนเมานั่นเองทำให้ขาดสติแล้วก็ขาดการยับยั้งชั่งใจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทและอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองค่ะและต่อไปค่ะในภาพนี้ล่ะคะจากภาพนี้ลองสังเกตสิคะว่ามีอะไรอยู่บ้างมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นจากในภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพกำลังทำสิ่งใดเอ่ยดื่มไวน์ซึ่งไวน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มมึนเมาหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่นกันแต่แตกต่างกับเมื่อสักครู่นี้ไหมคะจากภาพเมื่อสักครู่นี้อยู่กันกี่คนคะในภาพนี
2: ้
0: 2 คนใช่ไหมคะอาจจะเป็นคู่รักกันนั่นเองแล้วอาจเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างต่อจากนี้คะในภาพนี้ที่เราสังเกตดูเดี๋ยวให้เวลาคิดกันสักครู่หนึ่งนะคะลองปรึกษากันสิคะว่าถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยเราคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้าง

เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆทั้งในห้องต้นทางของเราและห้องปลายทางของเรานะคะก็ได้ทำการพูดคุยปรึกษากันภายในกลุ่มแล้วและก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูเล็กขอตัวแทน

0: จากกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นะคะลองเสนอความคิดเห็นสิคะว่าจากภาพนี้อาจเกิดเหตุใดขึ้นได้บ้างต่อจากนี้คะ
1: อาจมีเพศสัมพันธ์ได้ครับเพราะว่าอยู่กัน2ต่อ2ครับ
0: อาจมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะว่าอยู่กัน2ต่อ2โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนทั้งสองคนเลยทั้งจากภาพเมื่อสักครู่นี้และจากภาพนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คืออันตรายหรือว่าสาเหตุหรือความเสี่ยงที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะซึ่งจากภาพนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเป็นภาพที่นั่งกันอยู่สองคนและก็มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้นะคะอาจจะทำให้เกิดอาการมึนเมามึนงงแล้วก็เสียการควบคุมตัวเองและเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะมีสถานการณ์หนึ่งให้เด็กๆได้รับชมและช่วยกันคิดว่าถ้าหากเกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรนะคะ
2: อาบน้ำมารู้สึกสดชื่นจังเลยฮ่านี่ก็สองทุ่มแล้วเมื่อไหร่พี่มาริโอจะทักมานะเนี่ย
3: นอนหรือยังครับ
2: นี่พี่มาริโอทักมาแล้วยังเลยค่ะ
3: พรุ่งนี้ว่างไหมครับ
2: ว่างค่ะ
3: มาดูหนังที่บ้านพี่ไหมครับ
2: พี่มาริโอชวนไปดูหนังที่บ้านด้วยอ่ะ

0: เอาละค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆ ก็ได้รับชมไปแล้วนะคะว่าสถานการณ์ตัวอย่างเที่ยงครัวเล็กเนี่ยได้นำมาให้รับชมกันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีเด็กผู้หญิง1คนใช่ไหมคะกำลังเฝ้ารออะไรเอ่ยพี่มาริโอหรือว่าเฝ้ารอข้อความจากพี่มาริโอนั่นเองแต่เมื่อพี่มาริโอทักข้อความมาทักมาว่าอะไรคะ
1: น
0: อนหรือยังครับทีนี้ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็มีการตอบพูดคุยกันใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่ายังเลยค่ะและพี่มาริโอก็ถามว่าอะไรคะ
1: พร
0: ุ่
1: งน
0: ี้ว่างไหมครับและฝ่ายผู้หญิงตอบว่าอะไรคะ
1: ว่างนะคะ
0: ว่างนะคะแล้วพี่มาริโอถามว่าอะไรต่อเอ่ยมาดูหนังที่บ้านพี่ใหม่ครับจากข้อความดังกล่าวนี้เนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเอ่ย
1: ไม่ด
0: ีทำไมถึงไม่ดีนะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะจากคำถามนะคะหากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรหากสถานการณ์เมื่อสักครู่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้รับชมไปแล้วว่ามีการทักข้อความพูดคุยกันของ2คนเป็นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะและข้อความสุดท้ายที่มาริโอถามว่าพรุ่งนี้มาดูหนังที่บ้านพี่ใหม่ครับถ้าเป็นเราจะตอบกลับไปว่าอย่างไรหรือว่าจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรดีคะตอนนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆค่ะร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเองค่ะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอะไรก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันแล้วจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้และก็ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันว่าถ้าหากว่าตนเองเจอสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้จะทำอย่างไรนะคะซึ่งในห้องต้นทางของเราค่ะจะให้กลุ่มที่4ค่ะเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ค่ะ
1: จะปฏิเสธไปค่ะเพราะว่าถ้าเราตอบตกลงไปเนี่ยอาจจะเกิดการหลอกลวงแล้วก็ทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าหากเป็นเขาเนี่ยเขาจะปฏิเสธพี่มาริโอไปเพราะว่าถ้าหากตอบตกลงไปเนี่ยอาจจะถูกล่อลวงให้ไปมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กๆหลายคนค่ะก็อาจจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเองแล้วอาจจะมีสื่อโซเชียลต่างๆเป็นของตัวเองทำให้มีการพบเจอกับบุคคลหลากหลายมากขึ้นและก็เป็นการพูดคุยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นและอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อของการถูกหลอกได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะว่าอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้นะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถระบุสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรข้อที่2ค่ะนักเรียนจะมีวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและในข้อที่3นักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กค่ะก็มีคำถามค่ะคำถามนักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดนักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดซึ่งคุณครูเล็กนะคะอยากจะทราบความคิดเห็นของเด็กๆค่ะจะให้เด็กๆนะคะตอบคำถามนี้ลงไปในสมุดบันทึกของตนเองว่าเด็กๆนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรดังนั้นนะคะให้นักเรียนห้องต้นทางและห้องปลายทางได้ร่วมตอบคำถามนี้ลงในสมุดบันทึกเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการเขียนคำตอบของตนเองในบันทึกแล้วนะคะกับคำถามถามนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดคุณครูเล็กก็หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะจะเขียนแสดงความคิดเห็นลงในสมุดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้องต้นทางตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะว่านักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดคะเชิญค่ะ
1: วัยอันควรคือวัยที่เราเรียนจบแล้วแล้วก็มีงานทำแล้วค่ะ
0: ไหนมีใครคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนบ้างคะโอ้มีบ้างนะคะมีหลายคนเลยค่ะที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนนะคะและทางห้องปลายทางนะคะคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าคะว่าเอ๊วัยอันควรเนี่ยคือวัยที่เราเรียนจบแล้วและมีงานทำแล้วขอฟังอีกสัก1คนนะคะขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะเชิญตอบได้เลยค่ะว่านักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดเอ่ย
2: คือวัยที่เราพร้อมรับผิดชอบกับเด็กที่เกิดมาครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะเยี่ยมยอดเลยนะคะทั้ง2คนเลยค่ะกับการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะซึ่งจากสิ่งที่เพื่อนตอบมาค่ะว่าวัยอันควรเนี่ยคนแรกคิดว่าคือวัยที่เราเรียนจบแล้วมีงานทำแล้วและอีก1คนมีความคิดเห็นว่าคือช่วงวัยที่เราเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบกับเด็กที่จะเกิดมาซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ตอบได้อย่างถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าวัยอันควรค่ะคือช่วงวัยที่เราเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์หรือพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการเกิดมาของเด็กเพราะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่ผู้หญิงและผู้ชายมีเพศสัมพันธ์อาจจะเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรคะทารกนั่นเองเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของอวัยวะภายในของเพศชายและเพศหญิงที่เราได้เรียนกันไปเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากระบวนการเกิดขึ้นของตัวเราทุกคนเนี่ยก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติและเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่เราก็ต้องมีความเหมาะสมที่จะสร้างเด็กทารกขึ้นมาหรือว่าให้กำเนิดเด็กทารกขึ้นมานั่นก็หมายถึงว่าเราควรจะมีเพศสัมพันธ์อยู่ในช่วงวัยอันควรของเราก็คือช่วงวัยที่เราพร้อมจะรับผิดชอบต่อทารกที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยพร้อมจะรับความเสี่ยงจากการเกิดขึ้นที่เรามีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเป็นช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นคือวัยอันควรแล้วหรือยังคะยังนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเกิดปัญหาเช่นติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรคะทำอย่างไรเอ่ยเราก็คงจะคิดไม่ออกหาวิธีแก้ไขไม่ได้และถ้าหากว่าเราเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาเป็นตั้งครรภ์ขึ้นมาเราจะทำอย่างไรคะเราก็ยังคิดคำตอบไม่ได้เช่นกันเพราะว่าในช่วงวัยของเรายังไม่ใช่วัยอันควรที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นเองแต่ดังนั้นค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมามีความรู้กันก่อนว่าเหตุการณ์ใดสถานการณ์ใดหรือสาเหตุใดจะทำให้เราเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์กันนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องของสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะสาเหตุแรกเลยนะคะสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคือการที่เราอยู่ด้วยกันในที่รับตาคนกับเพศตรงข้าม2ต่อ2บางครั้งค่ะเราอาจจะคิดว่าการที่เราไปบ้านเพื่อนหรือไปนั่งที่บ้านของคนรักของเราอาจจะไว้ใจเขาได้แต่ความจริงแล้วนะคะการที่ผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยอยู่ในที่รับตากัน2คนถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยก็อาจจะเสียหายได้นะคะดังนั้นค่ะการที่เราเนี่ยจะนัดพบปะกับเพื่อนหรืออาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนอาจจะไปกันหลายๆคนและไม่ควรอยู่ในที่รับตา อาจจะต้องไปเที่ยวกันในที่ที่มีผู้คนพบเห็นได้ง่ายนะคะดังนั้นค่ะในสาเหตุนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญเลยค่ะที่อาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นเด็กๆทราบแล้วนะคะว่าถ้าหากมีใครชักชวนไปบ้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอื่นๆเนี่ยควรไปหรือเปล่าคะไม่ควรนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ลับตาคนเมื่อเราก้าวเข้าไปในบ้านของเขาแล้วบุคคลภายนอกจะมองเห็นไหมคะไม่เห็นและจะทราบไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากข้างในไม่ทราบนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องรู้แล้วว่าถ้าหากมีใครชักชวนไปที่บ้านแสดงว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงกับตัวเราค่ะต่อไปค่ะการไม่รู้จักปฏิเสธคนรักเมื่อถูกขอตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นซึ่งตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีการสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีการสนใจเพศตรงข้ามขึ้นมาแล้วเนี่ยและมีการคบหากันตกลงกันเป็นคนรักกันการเป็นคนรักกันเนี่ยใช่ว่าเราจะไว้ใจคนนั้นได้หรือเปล่าคะไว้ใจได้หรือเปล่าเอ่ยไว้ใจไม่ได้นะคะเราไม่ควรจะไว้ใจคนรักของเรามากเกินไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นเรายังเจอเหตุการณ์ยังพบผู้คนอีกมากมายการที่เราเนี่ยไว้ใจคนรักและคนรักขอมีเพศสัมพันธ์นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยค่ะเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงวัยของเราเป็นวัยที่ยังไม่เหมาะสมต่อการจะรับความเสี่ยงหรือว่าการตั้งครรภ์ดังนั้นนะคะเราจะต้องรู้จักการปฏิเสธคนรักเมื่อถูกขอมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยจะเกิดความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วฝ่ายที่จะตั้งครรภ์คือฝ่ายหญิงนั่นเองดังนั้นนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากและที่สำคัญค่ะผู้ชายถ้าหากว่าเรามีคนรักแล้วก็ควรจะต้องให้เกียรติผู้หญิงนะคะไม่ควรจะชักชวนทำในเรื่องที่ไม่ดีค่ะต่อไปค่ะสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในข้อต่อไปก็คือการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะเรื่องของเพศเราได้ทราบแล้วว่าการที่เราจะเกิดมาได้นั้นก็ต้องมีผู้หญิงและผู้ชายเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็มีเพศสัมพันธ์กันและก็อาจจะให้กำเนิดทารกขึ้นมาดังนั้นค่ะเมื่อเราทราบแบบนั้นแล้วเรามีความรู้แล้วค่ะเราจะต้องทราบอีกว่าอะไรคือสถานการณ์เสี่ยงที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ซึ่งตรงนี้นะคะเด็กๆจะต้องเข้าใจและก็หมั่นดูในข่าวสารต่างๆค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นตามข่าวต่างๆและหน้าหนังสือพิมพ์จะมีข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่ถูกหลอกไปมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ให้มากๆค่ะซึ่งปัจจุบันสังคมไทยนะคะก็อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของเพศมากนักนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้แล้วเราก็จะสามารถตัดสินใจในการเลือกใช้ชีวิตของเราได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวกลางคืนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ขาดสติและการยับยั้งชั่งใจและถ้าหากถามว่าเด็กๆในช่วงวัยนี้เนี่ยที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นสามารถไปเที่ยวกลางคืนได้แล้วหรือยังคะยังนะคะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่ค่ะและเด็กๆสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะผิดกฎหมายค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่นะคะเราก็ไม่ควรไปหาลิลองในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงแม้ว่าจะมีคนชักชวนเราก็ต้องรู้จักปฏิเสธค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดอาการมึนเมาและทำให้ขาดสติและขาดการยับยั้งชั่งใจดังนั้นอาจจะถูกชักชวนหรือว่าถูกหลอกให้ไปมีเพศสัมพันธ์ได้และรวมไปถึงค่ะ อาจจะทำให้ถูกชักชวนให้ลิลองในสารเสพติดได้สารเสพติดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะดังนั้นค่ะเราก็ควรที่จะต้องระมัดระวังตัวเองไว้โดยการหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่บันเทิงหรือว่าการเที่ยวกลางคืนและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ค่ะต่อไปค่ะสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในข้อต่อไปคือการดูสื่อต่างๆที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศแล้วเกิดความอยากรู้อยากลองซึ่งในปัจจุบันนะคะสื่อต่างๆเนี่ยเราก็สามารถรับชมได้อย่างง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าละครก็อาจจะมีการนำเสนอฉากต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศดังนั้นค่ะเด็กๆจะต้องมีวิจารณญาณในการรับชมสื่อต่างๆเราต้องทราบว่าผลกระทบเนี่ยถ้าหากว่าเราได้รับชมฉากที่เกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วเรานำไปทำตามหรือไปลิลองอาจจะทำให้เกิดผลกระทบใดบ้างขึ้นกับตัวเองนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือตัวใครเอ่ยตัวเราเองเลยนะคะว่าเราได้รับชมแล้วเราจะมีการตัดสินใจมีวิจารณญาณอย่างไรและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณครูเล็กก็เชื่อว่าเด็กๆจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการหลงเชื่อผู้ที่ไม่ดีเพราะความไว้ใจในปัจจุบันนะ

คะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยหรือว่าโลกโซเชียลนะคะเราสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้อื่นง่ายไหมคะง่ายมากเลยเราสามารถพูดคุยกับใครก็ได้ที่เราไม่รู้จักหรือเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่สามารถพูดคุยกันได้นั่นอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เด็กๆถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้ค่ะเพราะว่าทำไมถึงต้องมาหลอกเด็กเนื่องจากว่าเด็กๆยังไม่มีประสบการณ์มากทำให้การตัดสินใจหรือว่าการรู้เท่าทันผู้อื่นเนี่ยยังน้อยอยู่ค่ะทำให้อาจจะเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่หวังดีได้ผู้ไม่หวังดีนี้นะคะก็อาจจะมาหลอกเอาเงินหลอกเอาทรัพย์สินหรืออาจล่อลวงเราไปมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆนะคะมีสื่อออนไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่านั่นเป็นช่องทางหนึ่งเลยค่ะที่อาจจะทำให้ผู้ไม่หวังดีเข้าใกล้เรามากขึ้นนั่นเองดังนั้นเด็กๆเมื่อไปเที่ยวคุณครูเล็กค่ะมักจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีการเช็คอินรู้จักการเช็คอินไหมคะการเช็คอินหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการบอกกล่าวผู้อื่นในโลกโซเชียลว่าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทำให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราหรือว่าเข้ามาสถานที่ที่เราอยู่ก็ได้ดังนั้นเรื่องนี้นะคะเด็กๆจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะและรวมไปถึงค่ะผู้ปกครองจะต้องให้ความสนใจและใส่ใจในการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กๆด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทำให้เราเนี่ยไปพบเห็นสิ่งที่ไม่ดีจนเกิดเป็นค่านิยมที่ผิดนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาหรือว่าอาจจะต้องไปอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์หรืออาจจะทำให้เราพบเห็นเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ความจริงแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้กันในวิชาสุขศึกษาไปแล้วเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจและระมัดระวังเป็นอย่างมากดังนั้นค่ะหากเรามีความรู้แล้วนะคะเราก็จะได้นำความรู้ของเราไปประกอบการตัดสินใจและเลือกใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเองในทางที่ถูกที่ควรเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมซึ่งการเรียนแบบพฤติกรรมนี้นะคะอาจจะเรียนแบบมาจากการรับฟังมาจากคนนั้นคนนี้เป็นรุ่นพี่เล่าให้ฟังบ้างละว่าได้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือว่าอาจจะเป็นการเรียนแบบจากสิ่งที่เราได้รับชมไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นหนังเป็นละครแต่เด็กๆคะถ้าหากว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้จบสวยเหมือนในละครที่พระเอกและนางเอกได้แต่งงานกันแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเจอปัญหาที่มากกว่าในละครเราจะทำอย่างไรดีคะเราจะมีทางออกหรือเปล่าเอ่ยเราก็อาจจะไม่มีทางออกเหมือนในหนังหรือในละครซึ่งเด็กๆคะในชีวิตของคนเราเนี่ยเราอาจจะต้องพบเจอกับผู้คนอีกมากมายเลยล่ะค่ะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะเรียนแบบพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคุณครูเล็กไม่แนะนำนะคะคุณครูเล็กอยากจะให้เด็กๆค่ะมั่นใจก่อนว่าวัยอันควรของเราคือช่วงวัยใดที่เราได้เขียนไปแล้วหรือที่แสดงความคิดเห็นกันไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ในวัยที่เราเหมาะสมหรือวัยอันควรของเราแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเราก็จะราบรื่นมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาเราก็อาจจะไม่จบสวยเหมือนดังในละครนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าสาเหตุใดบ้างที่อาจจะทำให้เราเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมวันนี้ของเรากิจกรรมของเราค่ะคือกิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงซึ่งเรานะคะจะมาปฏิบัติกิจกรรมจากใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงค่ะโดยคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วเลือกว่า
จากข้อความที่เราได้อ่านนั้นเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือไม่โดยให้เรานะคะเลือกระบายสีค่ะลงในกรอบข้อความหลังจากที่เราได้อ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วและอย่าลืมระบุเหตุผลในการเลือกด้วยนะคะโดยใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำและควบคุมดูแลนักเรียนและอธิบายคำชี้แจงในการทำใบงานให้นักเรียนทราบอีก1ครั้งนะคะและตอนนี้ค่ะคุณครูเล็กก็จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะและเด็กๆปลายทางล่ะคะทำใบงานได้ไหมเอ่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่คะว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงและสามารถให้เหตุผลได้หรือไม่คะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะเฉลยใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงนะคะพฤติกรรมแรกค่ะข้อที่1หนูนาชอบไปนั่งเล่นที่บ้านแฟนในข้อที่1นะคะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือว่าไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อ1เสี่ยงไหมเอ่ยเสี่ยงนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้เหตุผลของข้อแรกก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราไปอยู่ในที่ลับตาคน2ต่อ2เนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆอาจจะตอบในลักษณะนี้ก็ได้ไม่ต้องเหมือนกับคุณครูเล็กมากนะคะเพราะว่าความคิดของคนเราเนี่ยก็แตกต่างกันค่ะโรงเรียนปลายทางก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันรบกวนคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบแล้วก็ดูแลนักเรียนให้คำแนะนำแก่นักเรียนด้วยนะคะในข้อที่2ค่ะข้อที่2ฝนไม่พูดคุยในสังคมออนไลน์กับคนแปลกหน้าเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงคะไม่เสี่ยงนะคะเพราะอะไรขอฟังเหตุผลจากกลุ่มที่5ค่ะได้เลยค่ะตัวแทนตอบได้เลยค่ะ
1: เพราะจะไม่ถูกล่วงเกินทางออนไลน์ค่ะ
0: เพราะว่าจะไม่ถูกล่วงเกินและก็ไม่ถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะเยี่ยมมากๆค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3แบงค์ชักชวนแฟนเรียนแบบพฤติกรรมในสื่อวิดีโอลามกจากพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะเพราะอะไรขอฟังเหตุผลจากกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะ
2: อาจมีการลอกเลียนแบบสื่อลามกได้ครับ
0: เพราะว่าอาจจะมีการลอกเลียนแบบจากสื่อลามกใช่ไหมคะเพราะว่าเขาชวนแฟนสาวไปดูแล้วแต่ถ้า

0: มีการเรียนแบบขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้มีความเสี่ยงหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วใช่ไหมคะความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรคติดต่อเนื่องจากมีการป้องกันหรืออาจจะไม่ป้องกันถ้าป้องกันเนี่ยก็อาจจะผิดวิธีก็ได้และก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะในข้อ3นี้นะคะก็อาจจะมีการแนะนำเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะน้ำ1ปฏิเสธคำขอมีเพศสัมพันธ์แม้คนรักจะอ้อนวอนเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยไม่เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะคะเนื่องจากว่าน้ำหนึ่งเขาปฏิเสธคนรักเลยว่าไม่ให้มีเพศสัมพันธ์แต่ขอฟังเหตุผลหน่อยค่ะว่าข้อนี้ทำไมถึงให้ว่าไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงขอฟังจากกลุ่มที่3ค่ะ
1: เป็นพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงครับเพราะน้ำหนึ่งรู้จักการปฏิเสธทำให้ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากๆครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งการปฏิเสธคนรักนะคะเรื่องขอมีเพศสัมพันธ์เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเด็กๆเด็กๆเนี่ยจะต้องรู้จักการปฏิเสธให้เด็ดขาดถึงแม้ว่าคนรักจะอ้อนวอนนะคะต่อไปค่ะข้อที่5เด็กชายอยู่อาศัยในชุมชนที่พบคนมีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือว่าไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
2: เป
0: ็
2: นพฤติกรรมเส
0: ี่ยงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงเพราะว่าอะไรคะขอฟังเหตุผลจากกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะ
3: อาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ครับ
0: เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงเพราะว่าอาจเกิดการลอกเลียนแบบใช่แล้วค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เราพบเห็นเนี่ยอย่างเด็กชายคนนี้นะอาจจะพบเห็นอย่างชินตาเพราะว่าอาศัยอยู่และอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่การที่เรามีเพศสัมพันธ์และยิ่งมีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะไม่ควรเกิดขึ้นด้วยค่ะดังนั้นค่ะเราไม่ควรจะลอกเลียนแบบด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่6ข้อสุดท้ายค่ะหญิงไว้ใจน้าผู้ชายข้างบ้านให้เข้ามานั่งรอคุณพ่อในบ้านกับตนเอง2ต่อ2เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือว่าไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
2: เป็น
0: พฤติกรรมเสี่ยงนะคะถ้าอย่างนั้นขอฟังเหตุผลจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะ
4: เพราะว่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ครับและอยู่ในที่รับตาคนด้วยครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2และนาเนี่ยก็เป็นนาผู้ชายด้วยนะคะอาจจะถูกทำไม่ดีหรือว่าล่วงเกินหรือคุกคามทางเพศได้ดังนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในที่รับตาคนแล้วคนภายนอกก็จะไม่สามารถเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นทางที่ดีนะคะถ้าหากว่ามีใครเข้ามาขอรอในบ้านหรือถ้าเกิดเป็นเพศตรงข้ามกับเราแล้วเนี่ยไม่ควรให้เข้ามารอสองตัวสองนะคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเฉลยใบงานที่3ของเราคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆจะวิเคราะห์ได้และสามารถให้เหตุผลได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถตรวจสอบเหตุผลของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำกับนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปบทวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะบทเรียนของเราค่ะซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเป็นสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีอย่างหลากหลายเลยสาเหตุแรกเนี่ยอาจจะเกิดจากตนเองเกิดจากตนเองอย่างไรอาจจะเกิดจากการที่เราไว้ใจผู้อื่นมากเกินไปหรือเราอาจจะไม่มีความรู้ขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศแต่วันนี้เด็กๆมีความรู้ในเรื่องเพศแล้วหรือยังคะมีหรือยังเอ่ยมีแล้วนะคะเราสามารถรู้เท่าทันคนอื่นแล้วนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรค่ะ ต่อไปค่ะเกิดจากผู้อื่นเกิดจากการชักชวนการหลอกลวงหรือว่าการให้เราเนี่ยไปใช้สารเสพติดรวมไปถึงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ชักชวนเราไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเราเนี่ยก็สามารถระมัดระวังตัวเองได้นะคะเกิดจากสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยอาจจะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อเรามีความรู้แล้วนะคะเราสามารถคิดและตัดสินใจได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นเราก็จะมีความรู้ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของตนเองค่ะและสุดท้ายนะคะหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรจะป้องกันซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์เราจะป้องกันได้อย่างไรเพราะว่าถ้าหากเรามีความรู้ที่ผิดหรือว่าเราป้องกันแบบผิดวิธีก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้และก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้เรียนในครั้งต่อไปค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะจะเป็นใบงานที่4เรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำพร้อมพร้อมรบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนี่ด้วยครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะได้มาเรียนรู้กันในหัวข้อโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนนั่นเองครับเป็นโจทย์ปัญหาที่เราจะในเรื่องของมาตราส่วนแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนพร้อมตรวจสอบคำตอบที่ได้ด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาตราส่วนของแผ่นผังห้องประชุมแห่งหนึ่งนะครับเป็น1เซนติเมตรต่อ5เมตรนักเรียนจะอธิบายมาตราส่วนนี้ได้อย่างไรครับอธิบายยังไงนักเรียนก็จะตอบได้ครับว่าถ้าวัดความยาวหรือความกว้างของห้องประชุมในแผ่นผังได้เท่าไหร่ครับ1เซนติเมตรก็คือวัดความกว้างหรือความยาวของห้องประชุมเนี่ยในแผ่นผังได้1เซนติเมตรแล้วความยาวจริงหรือความกว้างจริงเนี่ยของห้องประชุมแห่งนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับ5เมตรใช่ไหมครับจากนั้นครับจากตรงนี้มาตราส่วนของแผนผังแสดงระยะทางจากร้านค้าไปโรงพยาบาลเป็น2เซนติเมตรต่อ300เมตรหมายความว่าไงระยะทางในแผนผังเป็นเท่าไหร่
2: 2เซนติเมตร
1: เท่าไหร่นะครับ
2: 2เซนติเมตร
1: ระยะทางในแผนผังเป็น2เซนติเมตรแล้วระยะทางจริงเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 300เมตร
1: 300เมตรนั่นเองครับนั่นเองก็อธิบายได้ดังนี้นะครับว่าถ้าระยะทางในแผนผังเนี่ยยาว2เซนติเมตรระยะทางจริงจะเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 300เมตร
1: 300เมตรจากตรงนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการอธิบายความหมายของมาตราส่วนนะครับจากนั้นครูฟุ๊กมีคำถาม100เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรครับทั้งต้นทางและปลายทางตอบครับเท่าไหร่ครับ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรครูฟุ๊กถามต่อ 1,000 เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรครับเท่าไหร่ครับ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรครูฟุกถามต่อครับ 100,000 เซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรคิดดีๆคิดดีๆครับคิดดีๆ 100,000 เซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรเท่าไรครับ1กิโลเมตรนั่นเองครับถูกต้องนะครับ 100,000 เซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะครับนักเรียนจากนั้นจากตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องนำไปใช้ต่อนะครับนักเรียนมาดูที่โจทย์โจทย์ในข้อนี้มีว่าอย่างไรบ้างครับนักเรียนลองอ่านโจทย์แล้วพิจารณาโจทย์หน่อยสิครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: จากโจทย์ให้นักเรียนหาอะไรหาอะไรครับระยะทางในไหนระยะทางในแผนที่เนี่ยจะเป็นเท่าไรใช่ไหมครับคือจะเป็นกี่เซนติเมตรนั่นเองนะครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาบอกอะไรมาแผนที่เส้นทางปั่นจักรยานแล้วไงต่อมาตราส่วน1ต่อ 100,000 จากนั้นบอกอะไรมีครับระยะทางจริงเนี่ยมีความยาว15กิโลเมตรนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาตราส่วนใช่ไหมโจทย์บอกมาตราส่วนและโจทย์บอกระยะทางจริงมาใช่ไหมครับโจทย์บอกมา2อย่างนะนักเรียนลองดูที่รูปนี้บอกระยะทางจริงใช่ไหมครับคือเท่าไหร่ครับ15กิโลเมตรและบอกมาตราส่วนมาก็คือ1ต่อ 100,000นะครับนี่ครับจากมาตราส่วนไม่ได้เขียนหน่วยกำกับไว้แสดงว่าเป็นหน่วยอะไรกันเป็นหน่วยเดียวกันแล้วนี่จะทราบได้อย่างไรว่าหน่วยนั้นเป็นหน่วยอะไรนี่ลองพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ให้มาสิมีอะไรบ้างนักคิดว่าต้องเป็นหน่วยอะไรอะไรนะครับเซนติเมตรนี่สังเกตว่าจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือระยะทางในแผนที่เนี่ยมีความยาวกี่เซนติเมตรแสดงว่าถ้าระยะในแผนที่นะครับระยะทางในแผนที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรระยะทางจริงก็ต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันแสดงว่าหน่วยของมาตราส่วนนี้คือหน่วยเป็นเซนติเมตรจากนั้นนักเรียนมาดูแผนที่ใช้มาตราส่วน1ต่อ 100,000 หมายความว่าอย่างไรครับก็คือระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรแทนระยะทางจริง 100,000 เซนติเมตรนะครับนักเรียนอีก1ครั้งนะครับจากมาตราส่วน1ต่อ 100,000 นะครับหมายความว่าถ้าระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรแทนระยะทางจริง 100,000 เซนติเมตรครับนักเรียนจากนั้นนักเรียนมาดูต่อแต่นี่สังเกตเห็นไหมครับว่าจากระยะทางจริงของเราเนี่ยหน่วยเป็นอะไรอยู่กิโลเมตรใช่ไหมระยะทางจริงของเราหน่วยเป็นกิโลเมตรแต่ในมาตราส่วนของเราหน่วยเป็นเซนติเมตรแสดงว่านักเรียนต้องเกิดการเปลี่ยนหน่วยใช่ไหมครับเกิดการแปลงหน่วยเราจะแปลงหน่วยจากกิโลเมตรเป็นเซนติเมตรมาดูนักเรียนครับระยะทาง15กิโลเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรจากที่นักเรียนทราบมาแล้วเมื่อสักครู่นี้คือ1กิโลเมตรเท่ากับ 100,000 เซนติเมตรแล้ว15กิโลเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ1ล้าน 500,000 เซนติเมตรคิดได้จากนะครับนำ15คูณ 100,000 ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ 1ล้าน 500,000 เซนติเมตรตอนนี้ระยะทางจริงนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือ15กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรก็คือ1ล้าน 500,000 เซนติเมตรตอนนี้รู้แล้วนะจากนั้นนะครับนักเรียนก็สรุปได้นะครับว่าระยะทางจริงมีความยาว1ล้าน 500,000 เซนติเมตรตอนนี้เราจะนำไปคิดต่อแล้วนะครับจากมาตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับก็คือ1ต่อ 100,000 ซึ่งมาตราส่วนนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนักเรียนครับจากตรงนี้โจทย์บอกระยะทางจริงมาใช่ไหมเราแปลงหน่วยมาแล้วก็คือ1ล้าน 500,000 เซนติเมตรจากนั้นระยะทางจริงคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่2จำนวนที่2จาก 100,000 ไปเป็น 1 ล้าน 500,000 อ้าวทำยังไงคูณอะไรครับคูณ15 แต่ต้องนำ15มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ดังนี้ครับจากตรงนี้มีได้คนไหนสงสัยไหมครับว่า15ครูฟุกนำมาจากไหนมีไหมมีไหมครับครูฟุกอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับจากสิ่งที่เราได้แปลงโจทย์มาแล้วนะครับก็คือระยะทางจริงเนี่ยคือ 1,500,000 เซนติเมตรใช่ไหมครับและจากมาตราส่วนระยะทางจริงคือเท่าไหร่ครับ 100,000 จาก 100,000 ไปเป็น 1,500,000 แล้วนี่จะทำอย่างไรใช้หลักการคูณอะไรคูณ15ก็ได้ดังนี้ไงครับแต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2อ่ะได้เท่าไหร่ครับ15ต่อ 1,500,000 นะครับจากนั้นนักเรียนตอบกับฟุกได้ไหมครับว่าระยะทางในแผนที่เนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่ตอบได้หรือยังได้ยังครับได้แล้วคืออะไรครับตอบเสียงดังๆครับ15ถูกต้องครับเพราะว่า15คือระยะทางในไหนแผนที่ใช่ไหมครับและ 1,500,000 คือระยะทางจริงนะครับโจทย์ถามอะไรล่ะระยะทางในแผนที่มีความยาวกี่เซนติเมตรนักเรียนก็ต้องตอบจำนวนที่1ก็คือ15คือระยะทางในแผนที่นะครับสรุปคำตอบเลยดังนั้นระยะทางในแผนที่มีความยาวเท่าไหร่ครับ15เซนติเมตรนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยครับจากข้อนี้ผ่านไปนะครับจากนั้นครับมาดูต่อโจทย์ข้อต่อไปโจทย์ข้อต่อไปเป็นแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยจะไปออกที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งโจทย์มีอยู่ว่าแผนผังสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาว15เซนติเมตรนะครับความยาว15เซนติเมตรนะครับและความกว้าง10เซนติเมตรตรงนี้นะครับโดยมีมาตราส่วน1ต่อ 20,000 ถ้าแนนวิ่งออกกำลังกายรอบสวนสาธารณะ3รอบแนนจะวิ่งออกกำลังกายได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดแนนวิ่งออกกำลังกายดังนี้ครับเนี่ยวิ่งรอบเนี้ยกี่รอบ3รอบใช่ไหมแนนวิ่ง3รอบนะครับจากนั้นมาพิจารณาโจทย์โจทย์ถามอะไร
1: แนนจะวิ่งออกกำลังกายเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร
0: ่แนนจะวิ่งออกกำลังกายเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าใดใช่ไหมครับระยะทางทั้งหมดคือการวิ่งกี่รอบ3รอบนะระยะทางทั้งหมดคือวิ่ง3รอบนะครับโจทย์บอกอะไรมาบอกแผนผังใช่ไหมแผนผังสวนสาธารณะมีความยาวเท่าไหร
1: ่
0: 15เซนติเมตรความกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 10เซนติเมตร
0: โดยมีมาตราส่วนอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ต่อ 20,000 นะครับและแนนเนี่ยวิ่งรอบสวนสาธารณะตั้ง3รอบนะจากนั้นครับจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีแนวคิดอย่างไรในการหาคำตอบมีแนวคิดอย่างไรใครตอบได้ก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบอะไรก่อนทราบอะไรครับทราบอะไรใครตอบได้บ้างเราต้องทราบก่อนว่าในแผนผังเนี่ย1รอบวิ่งได้เท่าไรใช่ไหมครับ1รอบวิ่งได้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็นำไปคำนวณต่อใช่ไหมครับจากนั้นมาดูก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูความหมายของมาตราส่วนก่อนนะครับจากมาตราส่วนนี้นะครับคือ1ต่อ 20,000 เนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็คือระยะทางในไหน
1: แผนผ
0: ังเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เซนติเมตรแทนระยะทางจริงเท่าไหร่แทนระยะทางจริง 20,000 เซนติเมตรนะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับเรามาดูต่อนักเรียนครับจากที่เราอภิปรายเมื่อสักครู่นี้ว่าเราควรหาความยาวรอบแผ่นผังกี่รอบก่อนกี่รอบครับ1รอบใช่ไหมครูฟุกถามจากแผ่นผังนี้มีความกว้างเท่าไหร่เท่าไหร่ครับความกว้าง10อะไรครับ10เซนติเมตรความยาวเท่าไหร่15เซนติเมตรแล้วถ้าจากแผ่นผังเนี่ย1รอบได้เท่าไหร
1: ่
0: 50นั่นเองครับคือนำความยาวของแต่ละด้านในแผ่นผังมาทำอะไรกันบวกกันนะครับ ได้เป็น50เซนติเมตรหรือนักเรียนคิดได้จากนำ2นะครับคูณกับในวงเล็บก็คือความกว้างกับความยาวบวกกันนะครับก็ได้50เซนติเมตรเช่นกันนะครับจากตรงนี้นักเรียนรู้แล้วนะครับว่า1รอบในแผนผังเป็นเท่าไหร่ครับ50เซนติเมตรอันนี้คือ1รอบนะในแผนผังนะครับจากนั้นมาดูต่ อเดี๋ยวเรามาหาคำตอบเลยนะครับจากโจทย์นะครับระยะทางในแผนผังเนี่ยรอบส่วนสาธารณะยาวเท่าไหร่ครับที่เราคิดมานะครับระยะทางในแผนผังรอบส่วนสาธารณะยาว50เซนติเมตรมาจากไหนอะเราคิดมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคิดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับและจากมาตราส่วนคือ1ต่อ 20,000 ในตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าระยะทางรอบแผ่นผังเนี่ยของส่วนสาธารณะมีเท่าไหร่ครับ50คือในแผนผังนักเรียนมาดูที่มาตราส่วน1ต่อ 20,000 อะไรคือระยะทางในแผ่นผังอะไรนะ1คือระยะทางในแผ่นผัง 20,000 คือระยะทางจริงนักเรียนต้องทํา1ให้เป็นอะไรให้เป็น50เพราะ50ก็คือระยะในไหนเหมือนกันแผ่นผังทำ1ให้เป็น50ทำไงคูณอะไรครับคูณ50แต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ดังนี้ครับได้เท่าไหร่ครับ50ต่อ1ล้านเท่าไหร่นะครับ50ต่อ1ล้านหมายความว่าระยะทางในแผ่นผังรอบส่วนสาธารณะยาว50เซนติเมตรแล้วระยะทางจริงรอบส่วนสาธารณะจะยาว1ล้านเซนติเมตรนั่นเองครับนี่ต้องมาพิจารณาต่อว่าระยะทาง1ล้านเซนติเมตรหน่วยเซนติเมตรเนี่ยเหมาะสมไหมเราควรเปลี่ยนหน่วยให้เป็นอะไรถึงเหมาะสมกิโลเมตรเราจะเปลี่ยนจาก1ล้านเซนติเมตรให้เป็นกิโลเมตรใช่ไหมครับครูฟุกถามจากความสัมพันธ์ข้างต้นนักเรียนทราบมาแล้วว่าอย่างไร1แสนเซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมครับจากที่นักเรียนทราบนะครับว่า1แสนเซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรและจากตรงนี้คือ1ล้านเซนติเมตรจะเท่ากับกี่กิโลเมตรครับ10กิโลเมตรนั่นเองครับคิดดังนี้นะจากตรงนี้นะครับแสดงว่าระยะทางรอบส่วนสาธารณะยาวเท่าไหร่ครับ10กิโลเมตร10กิโลเมตรคือระยะทางอะไรแล้วระยะทางจริงระยะทางจริงกี่รอบ1รอบ1รอบเท่าไหร่ครับ10กิโลเมตรอ้าวแล้วแนนวิ่งกี่รอบล่ะโอ้แล้วระยะทางเป็นเท่าไหร่30กิโลเมตรนะครับดังนี้เลยที่นักเรียนได้ตอบครูฟุกไว้นะครับแนนเนี่ยวิ่ง3รอบนะครับโดย1รอบระยะทางจริงคือ10กิโลเมตร3รอบคิดได้จากนำ3คูณ10ก็คือ30กิโลเมตรสรุปคำตอบครับ30กิโลเมตรนะครับนักเรียนครับเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอย่าลืมตรวจสอบคำตอบกันด้วยนะครับจากนั้นเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับคือกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับครูปลายทางแบบนี้เป็นกลุ่มละ3ถึง4คนนะครับในระหว่างที่ทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับแสดงวิธีคำตอบโดยนักเรียนต้องมาสุ่มหยิบบัตรโจทย์กลุ่มละ1บัตรเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับโจทย์มีดังนี้ครับมีดังนี้นะมี2ข้อเดี๋ยวซูมหยิบแค่1ข้อนะครับตัวแทนมาเลยครับเชิญครับ

0: ในตอนนี้เพื่อนต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณฟุกนะครับจะซุ่มนะครับมานำเสนอนะครับใครทำข้อ1บ้างกลุ่มไหนข้อ1นะครับมีกลุ่ม3กับกลุ่ม5นะครับคุณฟุกขอเลือกกลุ่ม5ออกมานำเสนอครับเชิญครับมานำเสนอเลยครับครับคือผลงานของกลุ่ม5นะครับกลุ่ม5มีแนวไขครับอธิบายให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังเลยครับ
1: อย่างแรกครับดูมาตราส่วนก่อนครับว่าบอยเขียนแบบสำหรับสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านโดยใช้มาตราส่วน1ซมต่อ4กมครับ
0: เชิญต่อครับ
1: ซึ่งแบบซึ่งในแบบถนนมีความยาว7ซมครับ
0: อันนี้คือจากข้อมูลที่โจทย์บอกมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะทำไงต่อครับ
1: จะได้1ซมต่อ4กมครับแล้วในที่โจทย์บอกมาก็คือในแบบจำลองมีความยาวถนน7ซมครับเราจึงนำ7มาคูณครับ7คูณ1ได้7ครับ7คูณ24ได้28ครับ
0: แล้วหน่วยเป็นยังไงครับ
1: เท่ากับ7ซมครับต่อ28กิโลเมตรครับ
0: จากนั้นครับ
2: ดังนั้นบอยจะต้องสร้างถนนยาว28กิโลเมตร
0: นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับของเพื่อนกลุ่ม5นะครับกลุ่มที่ทำข้อนี้ได้28ไหมครับ
3: ได
0: ้ไหมได้ถูกต้องเลยครับปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับต่อไปนะครับสำหรับข้อที่2นะครับคุณฟุกขอเลือกกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนทำข้อ2บ้างยกมือมี3กลุ่มนะครับคุณฟุกขอเลือกกลุ่ม2ครับเอามานำเสนอครับ

ะทางจากบ้านไปสวนสาธารณะในแผนผังเป็น 3.5 เซนติเมตรซึ่งใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ6กิโลเมตรจะได้1เซนติเมตรต่อ6กิโลเมตรเท่ากับ 3.5 คูณ1เซนติเมตรต่อ 3.5 คูณ1เซนติเมตร

0: ักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหานะครับก็มีอยู่4กระบวนการที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับดังนี้เลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนครับนักเรียนจะหาความยาวจริงจากมาตราส่วนที่กำหนดให้ได้อย่างไรจะทำอย่างไรถ้าจะหาความยาวจริงนะครับนักเรียนจะหาความยาวจริงนะครับได้โดยนะครับนำความยาวที่วัดได้จากแผนผังคูณกับแต่ละจำนวนในมาตราส่วนใช่ไหมครับใช่ไหมแบบฝึกหัดนะครับมีอยู่กี่ข้อเองอันนี้คือ1ข้ออันนี้อีก1ข้อทำข้อเดียวเลือกข้อเดียวครับเลือกข้อเดียวนะครับแต่ละคนเลือกเองแต่ละคนเลือกเองนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับครั้งต่อไปจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับอัตราส่วนและมาตราส่วนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.18 นะครับและใบกิจกรรม 4.11 นั่นเองครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่นะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์

0: ดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
2: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
3: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
4: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
2: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
5: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
2: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
4: ๆธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
3: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
2: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
4: ร่มเย็นดีใจก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุข มีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
2: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
5: ค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วพรันเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: has ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today? For today, I'm not good today. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching TV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sunabut. The topic for today is reading medicine labels. One more time, reading medicine labels. นักเรียนค่ะวันนี้นะคะเรามาขึ้นเรื่องใหม่ค่ะเรื่องของ reading medicine labels. ให้นักเรียนดูหัวข้อนะคะชื่อเรื่องพร้อมกับรูปภาพประกอบค่ะซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรลูกฉลากยาทราบเรื่องไงคะว่าเกี่ยวกับฉลากยาวันนี้ดูจากรูปภาพถูกไหมคะเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นกระปุกยาแน่นอนใช่ไหมลูกกระปุกยาและเขาชี้มาที่บริเวณนี้ฉะนั้นฉลากยาถูกต้องค่ะย้อนกลับไปที่หัวข้อถ้าให้เดา ว่าฉลากยาคำไหนคะในหัวข้อคำว่า
1: labels
2: ใช่ไหมคำนี้ใช่ไหมคะ labels ถูกไหมคะ labels คำนี้แปลว่าฉลากถูกต้องค่ะแปลว่าฉลากฉะนั้นถ้าเป็นฉลากยามันต้องมีคำว่ายามาด้วยคือคำไหน
1: medicine
2: คือยาฉะนั้นฉลากยาภาษาอังกฤษคือคำว่า medicine labels ถูกต้องค่ะmedicine labels แปลว่าฉลากยาใช่ไหมคะแต่ทีนี้เมื่อสักครู่เมื่อต้นชั่วโมงต้นรายการควรบอกไปว่า I'm not good today ควรเป็นยังไงรู้สึกไม่ดีค่ะ I'm sick today so I want some advice from you อยากได้คำแนะนำจังเลยอะอยากให้แนะนำให้หน่อยว่าวันนี้ควรอะไม่โอเคเลยฉะนั้นทวนซิว่าจะให้ควรทำอะไรดีYou should go to see the doctor ให้ควรไปพบหมอเลยใช่ไหมคะแต่ไปไม่ได้อ่ะต้องสอนลูกควรต้องสอนหนังสือก่อนทำอะไรได้อีกtake some medicine okay thank you I will

0: โอเคฉะนั้นนะคะเนี่ยนี่เป็นการทบทวนเนาะแสดงว่ายังไม่ลืมใช่ไหมโอเคทีนี้ไปต่อค่ะ remember me ค่ะนักเรียนค่ะกิจกรรมนี้มาอีกแล้วค่ะนั่นแสดงว่านักเรียนต้องทำไมคะ memorize ต้องจำค่ะควรจะมีรูปภาพให้เช่นเดียวกันค่ะเกี่ยวกับ illnesses and injuriesนั่นแสดงว่านักเรียนต้องจำให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคไหมคะฉะนั้นหลังจากนี้จะแข่งขันกันเป็นกลุ่มนะเป็นการตอบค่ะยกมือตอบกลุ่มไหนไวสุดก็ตอบมาเอาให้ได้มากที่สุดโอเคไหมคะจับภาพให้ได้มากที่สุดนะคะ10วินาทีค่ะ10 seconds Are you ready?
1: Yeah.
0: Ready?
1: Yeah.
0: Okay, go.โอเค time is up หมดเวลาค่ะนักเรียนค่ะทีนี้ค่ะได้ภาพไหมคะอันนี้ห้ามใช้ workbook ห้ามใช้ workbook ห้ามเปิดสมุดนะคะห้ามเปิดแบบฝึกเลยลองปรึกษาในกลุ่มค่ะเจออะไรบ้างนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะปรึกษากับเพื่อนเลยค่ะทีนี้มา ready? Which group wants to answer? Show me hands, please. Okay, group number 5. Give me one.
2: Bokelek.
0: Are you sure?
2: Sure.
0: Okay, next group. Hands up. Hands down. Hands up. Group 1. Give me one.
2: Backache.
0: Okay, baggy, good. Hands down. Hands up. Group number four.
2: Skin rash.
0: Yes, 1 point. Hands up. Okay, group three.
2: Temperature. Yes.
0: 1 point.Heads up. Okay, group two. Group number two.
2: A sneeze.
0: Are you sure? Yes. Hands on table. Hand on the desk. Hands down. Hand on your knees. Heads up. Two again. Group number two again.
2: Diarrhea.
0: Are you sure? Let me check. Yes. Okay. Diarrhea. Hands down. Relax. Hands up. Four. Change to a new answer. นักเรียนค่ะขอเปลี่ยนบุคคลนะเปลี่ยนคนลูกขอเปลี่ยนคนบอกเพื่อนได้ Change to a new person. Yes, please.
2: Stomach ache,
0: are you sure? Let me check. Stomach ache? No. That's not a stomach ache. Picture there. Hands down. Hands up! One.
2: A cut?
0: Yes. เช็คคะแนนตัวเองด้วยนะคะ Stand up. Group 5. ต้องฟังคำสั่งค่ะ Please listen to my instruction.
2: A cough.
0: Yes. Okay. Sit down. Hands up. Hands down.Set up. Group 3. Change to a new person.
2: A bruise.
0: Yes, a bruise. One more round. The last picture. Okay, ไหมคะ? One more answer. Okay, ไหม? Okay, นะคะ? Set up. Group 5 again.
2: A earache.
0: Eric and

0: Eric.
1: And Eric.
0: Let me check. Yes, that's right. มีค่ะฉะนั้นได้ไปคะแนนได้คะแนนกันยัง Group 1 how many points do you get? 2 5 3 2 2 4 How many points? 1 okay that's fine. 2 okay. ฉะนั้นค่ะมาดูกันมีอะไรบ้างนักเรียนค่ะลองมาดูนะคะภาพแรกค่ะนักเรียนค่ะภาพนี้ทบทวนค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีการใช้ยานะคะภาพนี้ค่ะทำอะไรเอ่ยใช้คำว่า diarrhea ภาพนี้ค่ะ temperature yes what about this skin rash what about this sneeze okay catch a cold or a cold or a fever ได้หมดอันนี้ค่ะA broken leg. A broken leg. What about this? A cough. Yes. A blues. An earache. A cut and a backache. นะคะนี่ก็คือสิ่งที่หนูได้เรียนไปเนาะที่นักเรียนคะเรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำวันนี้ค่ะกิจกรรมแรกนะคะเป็นเรื่องของการอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายค่ะทีนี้ให้นักเรียนดูตรงที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะ types of medicine คืออะไรคะ medicine นักเรียนรู้แล้วคือยานะคะ medicine มีคำว่า types ค่ะแปลว่าประเภทฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีการอ่านออกเสียง types of medicine คืออ่านออกเสียงประเภทของตัวยานะคะถัดมากิจกรรมที่สองค่ะAnswer questions after reading medicine labels. ทำอะไรคะตอบคำถามค่ะหลังจากที่นักเรียนอ่านอะไรลูก medicine labels. ฉลากยาถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็คือ write information for a medicine label. ให้นักเรียนเขียนอะไรลูก information. ข้อมูลค่ะเกี่ยวกับอะไรคะตัวยาใช่ทีนี้เรามาดูเรื่องนี้ค่ะนักเรียนค่ะ types of medicine เมื่อสักครู่เราเพิ่งผ่านกันมาค่ะ types of medicine คืออะไรคะ types of medicine ประเภทของยาฉะนั้นควรให้คำนี้ค่ะนักเรียนค่ะคำนี้อ่านตามควรก่อนค่ะคำว่า ointment
2: ointment
0: ointment ointment นักเรียนค่ะให้นักเรียนดูจากสิ่งเหล่านี้ค่ะอันนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งนี้นักเรียนว่ามันน่าจะหมายถึงยาตัวไหนให้นักเรียนดูดีๆนะเขาบอกว่า a soft substance for thick liquid used on your skin ใช้กับอะไรคะผิวหนังถูกต้องค่ะเป็นแบบ liquid ค่ะ thick liquid ด้วยเป็น liquid liquid คือแบบเป็นของเป็นของเหลวที่ค่อนข้างทำไมคะ thickมีความทำไมคนค่ะเป็นของเหลวแบบคนๆหนืดๆฉะนั้นน่าจะเป็นแบบไหนน่าจะเป็นแบบครีมใช่ไหมใช่ไหมลูกฉะนั้นนะคะนักเรียนว่าออยเมนต์น่าจะแปลถึงยาอะไรคะหมายถึงยาอะไรบางคนบอกยามองยาทาฉะนั้นมาดูกันค่ะออยเมนต์คำนี้หมายถึงจำพวกยาย
3: าครีม
0: เป็นยังไงลูกจ่ายยาก็ยาจากครีมก็ครีมเป็นยาทาใช่ไหมคะฉะนั้นออยเมนต์คำนี้นักเรียนขาจำได้ไหมคราวที่แล้วเราเคยให้คำแนะนำว่าควรทายาแอปพลายเมดิซีนครีมใช่ไหมคะให้ทายาทาแต่คราวนี้มีการใช้คำนี้เราไม่ได้ใช้เมดิซีนครีมแต่เราใช้ออยเมนต์นั่นแสดงว่าคำนี้หมายถึงยาจำพวกคืออะไรขี้ผึ้งทั้งหลายค่ะนักเรียนขาขี้ผึ้งนะคะที่มีความทำไมคะมีความหนืดๆใช้ทาใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะ ointment คำนี้แปลว่าขี้ผึ้งฉะนั้นอ่านและแปลความหมายค่ะ one two three go
2: ointment
0: one more time
2: ointment
0: ointment
2: ointment
0: แปลว่าขี้ผึ้งนะถัดมาค่ะนักเรียนค่ะคำนี้อ่านตามก่อนนะคำนี้ควรว่าง่ายคำนี้อ่านว่า
2: capsules
0: capsules หรือถ้าเกิด

0: ว่าตามที่หนูเรียกก็คืออะไรคะยาแคปซูลแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมเขาบอกว่า a small container which has a measured amount of a medicine inside ก็คือเป็นสิ่งเล็กๆค่ะที่บรรจุไปด้วยตัวยาด้านในฉะนั้นก็คืออะไรคะยาจำพวกไหนยาเม็ดใช่ไหมมาดูภาพค่ะเราเรียกกันว่าอะไรยาสิ่งนี้ยาแคปซูลถูกต้องค่ะฉะนั้นมันก็คือความหมายยาแคปซูลแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า capsules capsules capsules แปลว่ายาแคปซูลนะคะ2ประเภทแล้วนะขี้ผึ้งคือคำว่า ointment ขี้ผึ้ง
1: ointment
0: capsule capsules โอเคถัดมาภาพนี้ค่ะเออขออภัยค่ะคำนี้ค่ะคำนี้อ่านได้ไหมTry one more time again please
1: tablet
0: คุ้นไหมคำนี้ tablet ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์สื่อสารนะคะไม่ใช่อันนั้นนะอันนี้เป็นตัวยานะลูกตัวยานะฉะนั้น tablet มีเป็นยังไงเขาบอกว่า a small round เป็นแบบไหนคะลักษณะอันเล็กแล้วเป็นขนาดยังไงคะ round กลมเล็กๆ กลม solid piece of medicine that you swallow แปลว่ากลืนนั่นแสดงว่าเป็นสิ่งที่เล็กๆแล้วก็สามารถทำไมได้กลืนได้ฉะนั้นน่าจะเป็นอะไรคะยาอะไรยาอม
1: ยาเม็ด
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นแท็บเล็ตคำนี้แปลว่าย
1: า
0: เม็ดยาเม็ดภาษาอังกฤษคือ again pleaseTablet แปลว่ายาเม็ดนะคะ Tablet แปลว่ายาเม็ดถัดมาค่ะนักเรียนขาคำนี้ค่ะอ่านตามควันค่ะคำนี้อ่านว่า inhalers
1: inhalers
0: one more time inhalers
1: inhalers
0: คืออะไรเขาบอกว่า a small device เขาบอกว่า device แปลว่าเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์แบบไหน small เล็กๆcontaining medicine บรรจุไปด้วยอะไรคะ medicine ยา that you breathe in คืออะไร breathe in คืออะไรหายใจเข้าฉะนั้นหนูจะต้องมีการสูดเข้าไปค่ะ through your mouth ผ่านอะไรคะเมาส์จมูกเหรอลูก where is your mouthPoint to your mouth. ปากนะคะผ่านทางไหน
1: ปาก
0: นะฉะนั้นหนูว่ามันคืออะไรคะอะไรที่มันพ่นผ่านทางเข้าไปทางปาก
1: ยา
0: ใช่สิ่งนี้ไหมที่หนูหมายถึงอันนี้ไหมฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าอะไร
1: ยาม
0: องยาพ่นค่ะนักเรียนค่ะยาพ่นนะคะอุปกรณ์นี้เราเรียกว่ายาพ่นแต่ทีนี้ยาดมตรงนี้เราผ่านทางปากไหมลูกต้อง through your อะไร through your nose นะคะฉะนั้นคำว่า inhaler สามารถแปลได้2ความหมายนะคะก็คือยาและยาพ่นฉะนั้นอ่านคำศัพท์และแปลความหมายอีก1ครั้งค่ะ 1 2 3 go
1: inhalers
0: one more time
1: inhalers
0: แปลว่าย
1: าลม
0: ไปต่อค่ะคำนี้ค่ะนักเรียนค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ drops คืออะไรคะเขาบอกว่า a very small amount of liquid อะไรเล็กๆ liquid เมื่อกี้เจอแล้ว liquidLiquid liquid แปลว่าของเหลวค่ะเป็นของเหลวที่มี amount นี่คือจำนวนแบบน้อยๆ small ก็คือแบบน้อยๆ form a round shape ลักษณะของมันเวลาที่มันเป็นของเหลวโยนออกมาจะเป็นลักษณะแบบกลมๆเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นอะไร
1: ยาย
0: า น่าจะเป็นยาอะไรคะยาหยอดตาอย่างเดียวได้ไหมยาหยอดหูได้ไหมหยดในปากได้ไหมหยดไม่ได้หรอมีบางอย่างนะมีบางอย่างลูกอาชนะนักเรียนค่ะนักเรียนลองเดาซิคำว่า drops น่าจะแปลว่าอะไร drops ยาประเภทไหนยาอะไรลูกยาน้ำสำหรับยาน้ำสำหรับหยอดค่ะฉะนั้นยาหยอดที่หนูเรียกกันอ่ะก็คือคำว่าอะไรนั่นเองคือ
1: drops
0: คือยาน้ำสำหรับหยอดนะคะถัดมาค่ะนักเรียนค่ะควรว่าคำนี้อ่านตามค่ะ syrup
1: syrup
0: syrup คืออะไรคะ syrup a type of sweet liquid medicine เป็นของเหลวอีกแล้วใช่ liquid ของเหลวเป็นยาของเหลว sweet หวานยาอะไรใช่ไหมฉะนั้นเซรัปแปลว่าอะไรลูกยาน้ำสำหรับรับยาน้ำสำหรับรับประทานนะคะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า again please again please เซรัปแปลว่ายาน้ำสำหรับรับประทานนะคะคือยาน้ำนั่นเองถัดมาค่ะคำนี้ควรว่าง่ายนะสำหรับหนูอะเจอมาแล้วค่ะคำนี้อ่านว่าไงคะAgain please.
1: Injection.
0: Again please.
1: Injection.
0: Injection ให้ความหมายได้ไหมแปลว่าอะไรเดี๋ยวนะเข็มฉีดยาเป็นประเภทยาไหมอันนี้เป็นอุปกรณ์นะเรียกว่าอะไร
1: ยาฉ
0: ี
1: ด
0: ยาฉีดยายังไงสิยาฉีดยาแปลว่ายาฉีดค่ะฉะนั้นอ่านแล้วแปลความหมายหนึ่งรอบค่ะ1 2 3 go
1: Injection
0: Again please
1: Injection
0: Don't forget the final sound S one more time
1: Injection
0: Good แปลว่าย
1: าฉ
0: ี
1: ด
0: ยาฉีดถูกต้องค่ะทีนี้มาทบทวนค่ะนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่า
1: Drop
0: Again pleaseแปลว่าอะไรคะ drops
1: ยา
0: น้ำสำหรับหยอดนะคะหรือยาหยอดก็ได้สั้นๆคำนี้อ่านว่าไม่ซูนนะ
1: capsules
0: แปลว่ายาแคปซูลทีนี้แคปซูลได้แล้วค่ะถัดมาOne more time.
1: Ointment.
0: แปลว่าขี้ผึ้ง. Next.
1: Tablet.
0: Again, please.
1: Tablet.
0: แปลว่าย
1: าเม
0: ็ด. Good. Not size. Syrup.
1: Syrup.
0: Syrup. Syrup คือยาน้ำนะคะ. ถัดมาค่ะAgain please.
1: Inhalers.
0: Inhalers แปลว่ายาพ่นหรือยาดม And the last one.
1: Injection.
0: One more time.
1: Injection.
0: แปลว่าย
1: าฉ
0: ี
1: ด
0: ไม่มีเข็มนะคะประเภทของยาไม่มีเข็มนะลูกต้องเป็นยาฉีดถูกต้องค่ะ very goodทีนี้ค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฉลากยาค่ะควรมีคำถามค่ะนักเรียนขาให้นักเรียนดูประเภทนี้นะดูรูปภาพฝั่งนี้นะคะดูรูปภาพฝั่งนี้นะคะเขาบอกว่าควรถามว่า what type of this medicine is it what type of this medicine is it ถามเกี่ยวกับประเภทยาค่ะนักเรียนเขาระบุไว้อยู่แล้วต่อให้หนูไม่เห็นตัวยาถ้าหนูสามารถถ้าหนูดูฉลากยาหนูก็สามารถบอกได้ว่ายาเนี้ยเป็นฉลากยาของยาประเภทไหนให้ดูให้ดีนะยาเม็ดบอกว่ายาเม็ดทำไมถึงบอกว่ายาเม็ดดูให้

0: ค่ะควันไม่ให้ดูลักษณะของมันนะแต่ให้ดูคําที่อยู่ในนี้มีการระบุไว้ไหมว่าเป็นประเภทไหนมีไหมคะคือคําว่าอะไรลูกคําว่าแท็บเล็ตฉะนั้นค่ะมี drops ใช่ drop ไหม is it drops syrup ointment tablet
1: yes
0: โอเคถูกต้องค่ะเพราะตรงนี้มีคำว่าอะไรอยู่คะ tablets for tablets นั่นแสดงว่ายาเนี้ยยาตัวเนี้ยมีทั้งหมดกี่เม็ด
1: 4
0: เม็ดนะคะและตรงนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีตรงเล็กๆตรงนี้อีกนะคะมีการบอกว่า tablet เหมือนกันนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรลูกแท็บเล็ต letter D ยากไหมพอดูเป็นไหมลูกพอดูฉลากยาเป็นไหมทีนี้ไปต่อค่ะควรมีคำถามลูกเขาบอกว่า who should take this medicine คำถามนี้ถามว่าไงคะ who should take this medicine who should ลูก should take this medicine เราเคยเรียนแล้วใครควรใช้ยาตัวนี้คะมี4คนค่ะดูให้ดีค่ะลองดูนะ Who should take this medicine ให้นักเรียนดูนะมองเห็นไหมลูกเห็นไหมฉะนั้นข้อนี้นักเรียนค่ะใครควรใช้ยาตัวนี้ลูก Letter
1: C
0: Letter
1: C
0: Letter C Mary has got a sneeze Mary เป็นอะไรลูกเป็นหวัดหรอ sneeze จาม Mary has got a sneeze Mary มีอาการจามค่ะทีนี้มาดูค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้ค่ะ indication คือการคือเรื่องของสรรพคุณยานะคะใช้ทำอะไรได้บ้างสิ่งที่หนูจะเห็นคือคำว่าอะไรคะที่หนูบอกว่า Mary ต้องใช้
1: sneezing
0: คือคนที่มีอาการเป็นไงไอมาจากไหนละไออ่ะ sneezing คือการจามถูกต้องฉะนั้นเขามีระบุ stomach ache มีไหมมีไหมไม่มีมี back ache ไหมปวดหลังมีไหมไม่มีและ a bruise มีไหมไม่มีฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ Mary has got a sneeze ได้ไหมพอได้ไหมฉะนั้นค่ะข้อที่3ค่ะนักเรียนขาทีนี้ข้อที่3ค่ะเขาเปลี่ยนแล้วนะคะคำถามเขาบอกว่า what is the dosage for this medication dosage คำนี้ค่ะนักเรียนขา dosageRepeat after me dosage คำนี้แปลว่าปริมาณการใช้ยาระบุไว้ไหมลูกในนี้ระบุไว้ไหมตรงไหนคะมองเห็นไหมอ่ะขอหนึ่งคนเข้ามาดูซิปิงปองก็ได้มาไหนลองมาชี้ซิถ้าเกิดว่าปริมาณยาเนี่ยน่าจะอยู่ตรงไหนลูกไหนถ้าหนูให้อธิบายเขาน่าจะบอกว่าไงปริมาณยาได้ไหมลองแปลสิ
2: เขาบอกว่าอายุ6ถึง12ปีทาน1นะคะมิตรต่อครั้ง
0: โอเคเด็กอายุ6ถึง12ปีให้ทาน1 tablet 1เม็ดถูกต้องมีอีกไหมนอกจากเด็กแล้วมีผู้ใหญ่ทานได้ไหมผู้ใหญ่ทานได้ไหมตรงไหนลูกผู้ใหญ่ควรทานกี่เม็ดลูก
2: 1-2 เม็ด
0: ผู้ใหญ่นะคะควรทาน 1-2 เม็ดขอบคุณปิงปองมาปรบมือเพื่อนค่ะ Clap hands for your friends โอเคฉะนั้นนะคะปริมาณยาค่ะอยู่บริเวณนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีคำว่า dosage อยู่ฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะพิจารณาจากฉลากยาที่นักเรียนเตรียมมาซึ่งวันนี้ควรบอกแล้วว่าให้ทำอะไรเอาอะไรมาด้วยเตรียมฉลากยามาใช่ไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวควรจะมีเวลาให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาฉลากยาว่ามีคำว่า dosage ไหมโอเคไหมต้องมีนะลูกเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยเขาจะต้องมีการบอกว่าควรใช้กับใครและใช้ในปริมาณเท่าไหร่นะคะฉะนั้นยานี้ค่ะอย่างที่เพื่อนบอกลูกฟังก่อนค่ะฟังก่อนอย่าเพิ่งดูของหนูนะคะทีนี้มาดูกันค่ะนักเรียนค่ะว่ายานี้ใช้กับใครบ้างเขาบอกว่า adults 1-2 tablets every 4-6 hours ยานี้ใช้กับใครคะ adults ใครใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช้กับผู้ใหญ่นะกี่เม็ดลูก1-2 เม็ดนะคะทุกกี่ชั่วโมง 4-6 และถัดมาค่ะ children ใช้กับใคร
1: เด
0: ็กถูกต้องค่ะเด็กนี้อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ลูก
1: 6-12 ปี
0: กี่เม็ด1เม็ดนะคะฉะนั้นจากนักเรียนค่ะสำหรับ

0: ียนเนี่ยนักเรียนควรทานยากี่เม็ดลูกฉะนั้นนะคะดูตรงนี้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวควรจะให้นักเรียนดูตัวฉลากยาของหนูเนาะทีนี้ค่ะมาถึงเวลาทำใบงานของนักเรียนค่ะ worksheet number 5 please bring out your workbook and turn to worksheet number 5 page number 69 okay turn to page number 69 okay let's read the instructions together clap once everyone clap once clap twice okay let's read the instructions together 1 2 3 go answer the questions using the label information given ให้ทำอะไรตอบคำถามให้ตอบคำถามจากการอ่านฉลากยานะคะซึ่งใบงานนี้จะมีกี่ข้อลูก
1: 2 ข้อ
0: ยากไหมเนี่ยยากไหมไหนข้อหนึ่งค่ะ What type of this medicine is it? The answer is letter C. Good. Letter C. Okay. Circle or cross letter C. สามารถวงกลมก็ได้นะคะ Circle วงกลม Cross คือกากบาทค่ะทีนี้นักเรียนค่ะทบทวนคำศัพท์ค่ะ Letter A. What is it? What type of this medicine?มาแต่แล้วคำไปไหนล่ะคะเหลือแต่ syrup one more time again please next one คำนี้อ่าน peel peel คำนี้ก็คือยาเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะ again please and the last one
1: Ointment.
0: ฉะนั้นค่ะข้อนี้นะคะไม่ยากเนาะไปต่อที่ข้อที่สองค่ะ Who should take this medicine? Who? Paul, Nan, Susan, or Tom?
2: Tom.
0: Yes.เขาบอกว่า relieves colds with nasal congestion, runny nose, headache and fever. ฉะนั้น who should take this medicine?
2: Tom.
0: Tom has a headache. มี headache ในนี้ไหม?
2: ม
0: ี. Paul has a cold. A cold มีในนี้ไหม? He has a cold. Has a cold คืออะไรอ่ะ? มีหนาวหรอป่วยเป็นไข้เป็นหวัดนะในนี้มีโคไหม
2: ม
0: ีไหมฉะนั้นข้อนี้ไปก่อนนะอ่ะข้อ B คะแนน has a toothache ลดปวดฟันได้ไหมอาการปวดฟันได้ไหมไม่ได้ stomach ache ได้ไหมฉะนั้นใครได้บ้างเนี่ย Tom andฉะนั้นข้อนี้นักเรียนค่ะสามารถตอบได้2บุคคลค่ะคือ Paul and Tom ฉะนั้นมี2ข้อนะคะคือ letter A and letter D ยากไหมลูกยากไหมพอดูเป็นไหมโอเคไปต่อค่ะทีนี้มาต่อกันที่ worksheet number 5นะคะ reading medicine labels number 2หน้าถัดไปเลยค่ะหน้าถัดไปนะคะเปิดหน้าถัดไปนะเจอไหมอ่ะทีนี้คำสั่งว่ายังไงคะเขาบอกว่าไงลูก read the information number 3, 4, and 5 and then choose medicine B C or D ให้ทำอะไรคะโอเคตอนนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะใบงานนี้มีทั้งหมด3ข้อจะเริ่มที่ข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่3ข้อที่4แล้วข้อที่5นะมีทั้งหมด3ข้อนะคะทีนี้นักเรียนขาดูที่ตัวอักษร

ของหนูก่อนค่ะดูตัวอักษรของหนูนะคะให้ดูที่ตัวยาตัวแรกค่ะอันแรกของหนูเป็นตัวอะไรลูกตัวอักษรเป็น A ใช่ไหมเป็น A อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะโอเคฉะนั้นนะคะ A B C D ค่ะให้นักเรียนพิจารณาค่ะโทมัสมีอาการเป็นยังไงฉะนั้นควรใช้ตัวยาอะไรให้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะ

0: Okay, what is the answer in number three? Letter?
1: D.
0: Letter?
1: D.
0: Yes. Yes. ทำไมถึงคิดว่าเลตเตอร์ดีต้องใช้เอ้ยขออภัยค่ะโทมัสต้องใช้ยานี
2: ้
0: เพราะเขาปวดหัวแล้วก็เฟลโคลรู้สึกหนาว had a bad cough มึง cough คือไอไปต่อที่ข้อที่4ค่ะง่ายข้อที่4ค่ะแซนดี้

0: answer. Letter?
1: B.
0: Letter?
1: B.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: That's right. Letter B. นักเรียนขายานี้นักเรียนว่าประเภทของยาน่าจะเป็นอะไรคะเป็นยาอะไรเป็นแบบแปะนักเรียนว่ายาแปะประเภทแปะเนี่ยน่าจะใช้คำว่าอะไรได้ดูให้ดี Medicated plus plaster ถูกต้องค่ะ plaster เป็นยาประเภทแปะนะคะปวดกล้ามเนื้อค่ะทีนี้นักเรียนรู้ได้ไงว่าแซนดี้ต้องใช้อันนี้ยานี้เขาบอกว่ายังไงแซนดี้ทำไมแซนดี้เป็น what does Sandy do Sandy ประกอบอาชีพอะไร what does Sandy do she is a teacher she teaches in PE she teaches PE สอนวิชาอะไรพละ Yesterday she had 5 classes เมื่อวานนี้ Sandy teacher Sandy มีกี่คาบ5คาบ5ชั่วโมงค่ะ This morning she felt pain at her legs ปวดอะไรปวดขา and her back นอกจากปวดขาแล้วปวดอะไรด้วยปวดหลังนะคะฉะนั้นใช้ยาข้อ B นะคะและข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนค่ะ number 5 Emilia

0: what about the answer in number 5? Letter?
1: C.
0: Letter?
1: C.
0: What type of this medicine? Letter C. ยาหยอดตายาหยอดประเภทคือคำว่ายาหยอดตาภาษาอังกฤษว่าไงลูกยาหยอดใช่ภาษาอังกฤษว่าไงคะยาน้ำสำหรับหยอดอ่ะจ้ะคำว่า drops โอเค good ฉะนั้นเอมิเลียต้องใช้ยาซีใช่ไหมถูกต้องทำไมถึงรู้ว่าต้องใช้ยาหยอดเพราะเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะดวงตาของเขานะคะ today her eyes are sore ตาของเอมิเลียเนี่ยเจ็บนั่นเองค่ะฉะนั้นนี่ก็คือกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้ค่ะมาถึงกิจกรรมที่นักเรียนต้องนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะ worksheet number 6 a medicine label ให้นักเรียนนะคะดูนะฟังให้ดีนะลูกเขาบอกว่า glue a medicine label glue คืออะไรคะ glue กาวแต่ในที่นี้เขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำนามไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกาวแต่เป็นกริยาคือการทำไมทากาวค่ะ a medicine label on paper ทากาวอะไรฉลากยาลงใน paper on paper ลงในใบงานนะคะ and answer questions จากนั้นทำอะไรคะตอบคำถาม clap once โอเค good ทีนี้นะคะ

ียนค่ะดูตัวอย่างค่ะสมมุติว่าควรแปะตัวยานี้ลงในใบงานค่ะดูให้ดีนะนักเรียนจะต้องไปพิจารณาตัวยาของหนูนะคะฉลากยาของหนูนะควรติดฉลากยานี้ลงไปค่ะคำถามแรกค่ะเขาถามว่า what is the medicine's name ถามเกี่ยวกับอะไรคะชื่อยาสมมุติว่าทุกคนนำสิ่งเหล่านี้แปะลงไปค่ะฉะนั้นนักเรียนจะเอาอะไรมาตอบชื่อยาว่าอะไรชื่อยาว่าไง

0: ไรโอเคไหมคะข้อที่2ลูกข้อที่2 what is the medicine for ใช้ยานี้สำหรับทำอะไรหนูก็ดูของหนูค่ะเขาบอกว่านี่เลยตั้งแต่ตรงนี้ค่ะ relieve colds บรรเทาอาการเจ็บป่วยนะคะ with nasal congestion runny nose นี่เลยยัน and fever ฉะนั้นหนูก็พิจารณาดูฉลากยาของหนูนะคะและสุดท้ายลูกคำถามที่3เขาถามว่าไงคะต้องการทราบอะไรต้องการทราบอะไรประเภทของยาฉะนั้นยานี้ค่ะประเภทยาเป็นยังไงคะเป็นเม็ดฉะนั้นยาเม็ดใช้คำว่า tablets ถูกต้องค่ะฉะนั้นหนูก็เขียนเลยคือ tablets ฉะนั้นใครเอายาน้ำมายาน้ำคือคำว่าอะไรยาน้ำsyrup ถูกต้องค่ะยาหยอดตายาหยอดยาหยอด drops นะคะเป็นต้นนะเข้าใจไหมลูกฉะนั้นนะคะตรงนี้ให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะฉะนั้นมาทบทวนค่ะนักเรียนขาทบทวนค่ะตอนนี้ so now close your workbook โอเคทีนี้มาดูกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะสรุปบทเรียนนะคะควรมีประโยคให้ค่ะจำได้ไหมให้นักเรียนคาดเดาจากตรงนี้ค่ะและตอบเลยว่ามันคือยาประเภทไหนค่ะ a small round solid คืออะไรคะยาประเภทไหนใช้คำว่าอะไรคะคือคำว่าอะไรคือยาอะไรตอบมาเลยจ้า again please okay good tablets what about this a very small amount of liquid that form a round shapeเล็กๆค่ะยาน้ำที่เป็นเล็กๆที่มันจะเอามาลงมาจำนวนเล็กๆภาษาอังกฤษคือ ointment อะไร again please drops ถูกต้องค่ะ what about this a type of sweet liquid medicine syrup good what about this a small device containingmedicine that you breathe in through your mouth ยาพ่นใช่ยาพ่น inhalers one more time okay and the last one a soft substance or thick liquid use on your skin keep what is it ointment what is ointment in Thaiขี้ผึ้งถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะควรก็ฝากนักเรียนไปทบทวนด้วยนะคะและอย่าลืมทำการบ้านนะคะสำหรับช่วงถัดไปคณะเรียนขาเราจะไปในเรื่องของ food groups อยู่ในเรื่องของอะไรแล้วครับ food groups อาหารนะคะฉะนั้นให้เรียนนำสิ่งเหล่านี้มานะคะคือใบความรู้ที่1ค่ะเรื่อง five food groupsและใบงานที่7ค่ะเรื่อง food groups นะคะ2 อย่างนี้ให้นำมาในชั่วโมงหน้านะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
1: Class ready
2: Thank you teacher
0: Thank you students see you again next time

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สดีเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621บาท50สตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128บาท75สตางค์คำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492บาท75สตางค์หรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
4: พี่ร่มเย็น
5: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
4: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
6: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้น

0: พัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
2: เก่งมากเลยเป็นสุข
0: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

0: นยนต์ที่ได้อยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างแล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
11: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลป์นะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรงค์หรือว่าครูเอกครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นครับซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาจำได้ไหมครับมีชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์ลักทรัพย์แต่ละความผิดแตกต่างกันอย่างไรพอจำได้ไหมเอ่ยถ้าเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตคืออะไรลักทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วถ้าทำร้ายผู้อื่นโดยการต่อยการตีแล้วก็แย่งทรัพย์ไป
1: ชิ
2: งทรัพย์แต่ถ้าร่วมกันทำร้ายมากกว่า3คนขึ้นไปแล้วก็เอาทรัพย์นั้นไปคือการปล้นทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกขู่ว่าถ้าไม่ให้จะนำพวกมารุมทำร้ายหรือว่าจะไปเผาบ้านอันนี้อะไรการโชคทรัพย์นะครับแล้วถ้าอะไรอีกนะลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าวิ่งราวทรัพย์นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์กันดูในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์กฎหมายท้องถิ่นได้ครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวครูมีภาพสถานที่หนึ่ง3ภาพมาให้พวกเราดูแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามสอบถามพวกเราสถานที่แรกนักเรียนลองอ่านสิครับมันมีป้ายเขียนว่าอะไรสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแสดงว่าสถานที่นี้นะครับเป็นที่ตั้งของเทศบาลนครใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยใช่ต่อมาสถานที่ที่2มีป้ายให้อ่านด้วยไหนลองอ่านสิ
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเห
2: สถานที่ที่2ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหถ้าเราจะเรียกสั้นๆว่าอบตบ้านแหนั่นเองต่อไปสถานที่3อะไรที่ไหน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2: สถานที่ที่3ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับถ้าจะเรียกย่อๆก็คืออบจสงขลานั่นเองต่อไปเข้าสู่คำถามครูจะสอบถามว่าในชุมชนของนักเรียนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้หรือไม่เป็นเทศบาลเป็นอบต.หรือว่าเป็นอบจ.มีไหมครับมีไหมเอ่ยอย่างเช่นที่ไหนบ้างครับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ก็คืออบต.ทับใต้บ้านเราใช่ไหมครับที่ไหนอีกครับเทศบาลอะไรนะครับใช่เปล่าเทศบาลเมืองหัวหินหัวหินไม่ได้เป็นเทศบาลนครนะครับเป็นแค่เทศบาลเมืองเดี๋ยวจะมารู้ความแตกต่างว่าเทศบาลนครกับเทศบาลเมืองแตกต่างกันอย่างไรด้วยมีอีกไหมเพื่อนตอบมาแล้วอบต.ทับใต้เทศบาลเมืองหัวหินที่ไหนอีกถูกต้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยู่ที่อำเภอเมืองมีที่ไหนอีกไหมที่บ้านเราใกล้ๆบ้านเรามีอีกไหมครับอะไรครับเทศบาลเมืองเพชรบุรีโอเคก็มีแล้วก็พวกเรารู้จักสถานที่เหล่านี้ใช่ไหมครับเคยไปไม่เคยตามพ่อตามแม่ไปอบต.ไปเทศบาลไปอบจ.ไหมเคยพ่อแม่ไปทำอะไรครับพ่อแม่ไปเสียภาษีท้องถิ่นเสียภาษีท้องที่ที่อบต.มีไหมก็ประมาณนี้นะครับที่รู้จักกันภาพทั้งหมดที่พวกเราได้ดูไปนะครับก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พวกเราได้รู้จักใกล้ชุมชนของตัวเองนะครับต่อไปนะครับเรามาทบทวนระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกันอีกรอบครับระเบียบราชการแผ่นดินของไทยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นยังจำได้ไหมครับจำหน้าตาได้ไหม อ่ะส่วนกลางก็จะมีกระทรวงแล้วก็กรมอยู่ที่กรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคก็จังหวัดแล้วก็อำเภอส่วนท้องถิ่นก็ตามในภาพเลยก็จะแบ่งเป็นส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบพิเศษรูปแบบทั่วไปก็จะมีอบจมีเทศบาลแล้วก็มีอบตส่วนรูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานี่นะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวเราจะมาดูกฎหมายของพวกนี้กันว่าอบจเนี่ยมีกฎหมายที่มีชื่อว่าอะไรเทศบาลออกกฎหมายที่มีชื่อว่าอะไรแล้วก็อบตมีกฎหมายที่ชื่อว่าอะไรเราจะมาดูกันในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปให้รู้ลึกละเอียดกันก่อนว่าแต่ละที่เป็นยังไงอันดับแรกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ครูโยกว่าเมื่อสักครู่ว่าเป็นอะไรนะอะไรนะอบจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีจังหวัดละ1เขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดนะครับประเทศไทยมีกี่จังหวัดครับไม่รวมกรุงเทพมหานครประเทศไทยไม่นับรวมกรุงเทพมหานครเราจะมีจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดดังนั้นแต่ละจังหวัดจะมีอบจได้1อบจดังนั้นแสดงว่าทั่วประเทศไทยมีกี่อบจครับ76ทั่วประเทศส่วนมากก็จะตั้งอยู่ที่ไหนไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดเลยจะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับนี่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหาร

0: ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าที่พวกเราสังกัดอยู่ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยู่ที่เมืองประจวบครับอันนี้คืออบจ.นะต่อไปเทศบาลนะครับเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยเขาเรียกว่าสุขาภิบาลชื่อแรกนะครับว่าสุขาภิบาลสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งนอกกรุงเทพมหานครก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมอยู่ที่สมุทรสาครนะครับแล้วก็ต่อมาสุขาภิบาลก็ได้ยกสถานะเป็นอะไรเป็นเทศบาลอ่ะซึ่งเทศบาลในประเทศไทยนะครับแบ่งออกได้เป็น3ระดับโดยใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งก็คือประชากรแล้วก็รายได้ของเทศบาลนั้นๆถ้ามีรายได้เยอะประชากรเยอะเทศบาลนั้นก็จะเป็นเทศบาลอะไรเทศบาลนั้นก็จะเป็นเทศบาลนครอย่างเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครปากเกร็ดอยู่ที่นนทบุรีเทศบาลนครศรีธรรมราชเทศบาลนครสงขลาเทศบาลนครเกาะสมุยอันนี้แสดงว่ามีประชากรเยอะแล้วก็เก็บเงินรายได้ได้เยอะก็จะขึ้นเป็นเทศบาลนครแต่ถ้าลงมาหน่อยก็จะเป็นเทศบาลอะไรเทศบาลเมืองอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินแต่ถ้าเทศบาลเมืองเหล่านี้มีประชากรอาศัยเพิ่มขึ้นแล้วก็เก็บรายได้ได้มากขึ้นก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลนครได้ในอนาคตส่วนเทศบาลที่เล็กสุดก็คือเทศบาลตำบลมีไหมในหัวหินเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟเทศบาลตำบลทับใต้มีไหมไม่แน่ใจนะครับถ้าเล็กหน่อยก็เทศบาลตำบลก็ยกตัวอย่างเทศบาลตำบลดงมะไฟนี่เองครับนี่นะครับต่อไปสุดท้ายเลยองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลแต่ละตำบลก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเช่นที่เพื่อนบอกว่าตำบลทับใต้ก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หรือว่าอะไรอีกตำบลอะไรหินเหล็กไฟก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าทับใต้กับหินเหล็กไฟมีประชากรอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นอบต.หินเหล็กไฟก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลตำบลก่อนก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟแต่ถ้าเมื่อไหร่ประชากรเพิ่มขึ้นอีกจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอีกก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายใหญ่สุดก็คือเทศบาลอะไรนครนั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างอบต.เจริญเมืองก็น่าจะอยู่ที่ตำบลเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับหรือว่าตำบลบัวเงินก็จะมีอบต.บัวเงินอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นหรือว่าที่ตำบลเขาขาวก็จะมีอบต.เขาขาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนี่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดครับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเคยเห็นใช่ไหมหน้าตาแบบนี้ส่วนมากก็จะทรงเดียวกันหมดเลยอบต.เทศบาลสร้างแบบเป็นเดียวคล้ายๆกันต่อไปนะครับรูปแบบเมื่อสักครู่เราได้ดูรูปแบบอะไรไปทั่วไปใช่ไหมก็จะมีอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ต่อไปเรามาดูรูปแบบพิเศษบ้างรูปแบบพิเศษก็จะมี2ที่ก็คืออะไรนะเมื่อกี้กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเรามาดูรูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งทำหน้าที่บริหารเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครมีทั้งหมดกี่เขตในกรุงเทพ50เขตนะครับมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดกรุงเทพเป็นจังหวัดนะก็จะมีอำเภอ แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยจะไม่เรียกว่าอำเภอเราจะเรียกว่าเขตส่วนตำบลกรุงเทพในกรุงเทพก็จะไม่เรียกว่าตำบลเราจะเรียกว่าแขวงเรามาดูรู้จัก50เขตในกรุงเทพอะไรบ้างรู้จักเขตอะไรบ้างในกรุงเทพ
1: สายไหม
0: อันนี้ก็จะติดปทุมธานีลาดกระบังและกระบังอยู่ไหนเอ่ยข้างล่างเลยเขตเขตลาดพร้าวเขตลาดพร้าวอยู่ไหนนะเขตลาดพร้าวเขตจตุจักรใช่ไหมเขตอโศกไม่มีอโศกเป็นชื่อย่านธุรกิจเขตจตุจักรมีเขตบางรักมีเขตบางเคมีเขตบางนามีเขตปทุมวันมีเขตดอนเมืองมีเขตดุสิตก็มีกรุงเทพมหานครอันนี้คือแผนที่ของกรุงเทพมหานครนะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งอันนี้นักเรียนเห็นว่ามีแม่น้ำอะไรผ่ากลางมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางฝั่งนี้นะครับจะเรียกว่าฝั่งธนหรือฝั่งธนบุรีเป็นพื้นที่เมืองหลวงเก่าก็คืออาณาจักรธนบุรีส่วนฝั่งนี้นะครับเรียกว่าฝั่งพระนครก็จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะครับเขตบางกะปิรู้จักใช่ไหมคดีนใช่ไหมเขตสวนหลวงเขตวัฒนาเขตราชเทวีเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายต่อไปผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใช่ไหมเมื่อปีไหนจำได้ไหมตอนนั้นที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนปัจจุบันก็ชื่อว่าอะไรเอ่ยชาชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปอีกเขตปกครองพิเศษก็คือเมืองพัทยานะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในจำนวนแห่งที่2ของประเทศไทยก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาปีพ.ศ.2521นะครับรูปแบบทั่วไปคือมีอบจมีเทศบาลแล้วก็มีอบตส่วนรูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเพราะว่าอะไรทำไมต้องเป็นรูปแบบพิเศษเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงคนเยอะประชากรเยอะต้องบริหารแบบพิเศษกับเมืองพัทยาล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะต่อไปนะครับเขาจะมีการผลักดันภูเก็ตด้วยให้เป็นเขตปกครองพิเศษก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นไหมนะรอดูต่อไปนี่นะครับก็หน้าตาของตัวอย่างอันนี้ภาพเคยเห็นไหมมุมนี้ใครเคยไปเที่ยวพัทยาแล้วบ้างมีไหมโอเคหลายคนเลยแสดงว่าถ้าเห็นป้ายนี้ก็คือจะนั่งเรือไปเกาะอะไรเกาะล้านใช่ไหมเคยนั่งเรือไปเกาะล้านไหมใครเคยนั่งเรือไปเกาะล้านบ้างโอ้มีคนเดียวแสดงว่าถ้านักเรียนเห็นป้ายนี้นักเรียนจะต้องไปขึ้นเรือเพื่อไปเกาะล้านเห็นไหมเนี่ยเพื่อนรู้เพื่อนเคยไปเที่ยวสวยใช่ไหมเมืองพัทยาเกาะล้านน้ำก็ใสนะครับลองไปเที่ยวดูต่อไปเรามารู้จักกฎหมายของหน่วยงานขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกันครับที่ครูบอกเมื่อสักครู่นักเรียนดูนะครับถ้าอบจจะมีกฎหมายที่มีชื่อว่าข้อบัญญัติอะไรอบจต่อไปเทศบาลก็จะมีกฎหมายที่ชื่อว่าเทศบัญญัติต่อไปนะครับอบตก็จะมีกฎหมายที่ชื่อว่าข้อบัญญัติอบตนะครับเรามาดูรายละเอียดกันว่าข้อบัญญัติอบจเทศบัญญัติข้อบัญญัติอบตจะพูดถึงอะไรจะมีข้อห้ามอะไรสำหรับคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นอย่างเช่นเราสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินถูกไหมแสดงว่าเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรเทศบัญญัติเมืองหัวหินอย่างเช่นห้ามทิ้งขยะริมถนนถ้าทิ้งจะโดนปรับกี่บาทห้ามเทน้ำเสียลงในทะเลถ้าเทน้ำเสียลงในทะเลจะโดนปรับกี่บาทอันนี้แต่ละท้องถิ่นก็จะมีกฎหมายพิเศษของแต่ละท้องถิ่นไปเรามาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกข้อบัญญัติอบจ.เราอยู่ในข้อบัญญัติอบจ.อะไรสังกัดอบจ.อะไรก่อนอบจ.ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ต้องไปดูว่าข้อบัญญัติของอบจ.ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยบัญญัติไว้ว่ายังไงบ้างถ้าทำผิดจะโดนอะไรห้ามทำอะไรยังไงแต่ส่วนมากแต่ละท้องถิ่นก็จะมีข้อบัญญัติคล้ายๆกันก็อย่างเช่นนะครับข้อที่1การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะเก็บจากสถานค้าปลีกในจังหวัดนะครับอย่างเช่นน้ำมันการเติมน้ำมันเบนซินน้ำมันอะไรจะต้องเสียภาษีให้กับอบจ.ด้วยลิตรละกี่สตางค์ก็ว่าไปหรือว่าการขายบุหรี่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ต้องหักภาษีบางส่วนกี่สตางค์ให้กับอบจ.ประจวบนะครับก็มีข้อบัญญัติของมันไว้ด้วยต่อไปนะครับการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็จะมีอยู่ในข้อบัญญัติอบจ.ด้วยยุงลายเนี่ยเป็นพาหะในการนำโรคอะไรลดไข้เลือดออกนะครับก็จะมีข้อบัญญัติควบคุมการเพาะพันธุ์ของยุงลายด้วยต่อไปข้อที่3นะครับการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการสาธารณะที่จัดขึ้นนะครับอย่างเช่นค่าบริการการเก็บขยะนะครับก็อยู่ในข้อบัญญัติของอบจ.ด้วยต่อไปนะครับเทศบัญญัติเทศบัญญัติคือกฎหมายของใครของอะไรเทศบาลเราอยู่สังกัดเทศบาลเมืองอะไรเมืองหัวหินก็จะมีข้อบัญญัติของเทศบาลเมืองหัวหินที่บัญญัติไว้ไปศึกษานะครับว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างแต่ส่วนมากก็จะคล้ายๆกันเรามาดูกันนะครับอย่างเช่นข้อที่1การจัดเก็บภาษีนะครับภาษีบางประเภทก็จะเก็บเข้าสู่เทศบาลเมืองหัวหินนะครับอย่างเช่นพวกภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนภาษีป้ายภาษีพวกนี้นะครับก็จะเก็บเข้าสู่ท้องถิ่นสมมติว่าเรามีกิจการอยู่ริมถนนแล้วเรามีป้ายใหญ่เลยสมมตินักเรียนจะไปตั้งป้ายเนี่ยนักเรียนก็ต้องไปขออนุญาตที่เทศบาลแล้วก็ที่เขาบอกว่าป้ายเท่านี้จะต้องเก็บภาษีกี่บาทนะครับมีด้วยอยู่ในข้อเทศบัญญัติต่อไปนะครับ 2. การควบคุมโดยการใช้เครื่องขยายเสียงเวลามีการประกาศรถแห่เครื่องขยายเสียงต่างๆนะครับก็จะต้องขออนุญาตจากทางเทศบาลด้วยไม่ใช่ไปประกาศแห่ได้ตามใจชอบแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นว่าประกาศอะไรที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็มีกฎหมายที่ห้ามประกาศอย่างเช่นห้ามประกาศภายในระยะ100เมตรในสถานที่ใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานที่ที่เป็นวัดศาสนกิจหรือว่าแหล่งชุมชนที่มีจราจรคับข้างห้ามมีประกาศอะไรเสียงดังอันนี้นะครับก็จะมีอยู่ในเทศบัญญัติบัญญัติไว้ต่อไป 3. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การปล่อยสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินบอกไว้ว่าถ้าใครปล่อยสัตว์เลี้ยงเกะกะตามพื้นที่สาธารณะจะโดนปรับกี่บาทอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในเทศบัญญัตินะครับว่าห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเกะกะตามพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นพวกช้างลาล่อม้าไก่ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีข้อบัญญัติของมันในการควบคุมสัตว์เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงแล้วห้ามมีอะไรห้ามมีกลิ่นใช่ไหมนักเรียนเคยดูข่าวไหมที่ว่าเป็นตั้งฟาร์มเลี้ยงหมูแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่รอบข้างชาวบ้านก็ไปร้องเรียนกับอะไรกับเทศบาลกับท้องถิ่นว่าให้มาควบคุมดูแลหน่อยว่าเลี้ยงไม่สะอาดอะไรส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านนะครับก็จะอยู่ในเทศบัญญัติต่อไป 4. การกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้วก็มูลฝอยการเก็บขยะต่างๆหรือว่าห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะอันนี้ก็อยู่ในเทศบัญญัตินะครับต่อไปข้อที่5การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกการผลิตอาหารการผลิตเครื่องดื่มการตั้งโรงฆ่าสัตว์การตั้งโรงผลิตพวกฟอกหนังสัตว์พวกนี้ก็ต้องขออนุญาตเทศบาลนะครับว่าห้ามทำอย่างนู้นอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือว่าการผลิตยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะอยู่ใน กิจการการควบคุมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

0: ครับต่อไปนะครับข้อบัญญัติอบต.ข้อบัญญัติอบต.เนี่ยก็จะคล้ายๆกับข้อบัญญัติอบจ.นี่แหละแล้วก็บางส่วนก็คล้ายกับเทศบัญญัติด้วยนะครับข้อที่1นะครับก็อย่างเช่นการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยก็คล้ายกับอบจ.เทศบัญญัติเลยต่อไป2การจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะก็ต้องมีการควบคุมอย่างเช่นห้ามขายบนฟุตอะไรฟุตบาททางเดินเท้าถ้าเห็นแม่ค้าคนไหนแบบว่าเกะกะตั้งร้านค้าก็ไปบอกเทศบาลได้บอกอบต.อบจ.ก็ได้เขามาช่วยดูแลหน่อยต่อไปข้อที่3นะครับก็การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายก็เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกครับต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายท้องถิ่นบ้างกฎหมายท้องถิ่นก็จะมีหลายข้อหลายตัวถ้าเราไปศึกษาเนี่ยจะมีเยอะแยะมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นข้อที่1การเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆตามข้อบังคับของท้องถิ่นนะครับย่อมทำให้ท้องถิ่นนะครับมีรายได้แล้วก็มีงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆเพราะว่าอย่างเช่นสวนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยบางทีงบประมาณเนี่ยไม่ได้มาจากส่วนกลางนะก็มาจากท้องถิ่นนี่แหละเป็นคนสร้างให้นะครับถ้าเราจ่ายภาษีถ้าเราจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับท้องถิ่นเราก็จะมีบริการสิ่งของเหล่านี้ต่อไปนะครับ2ประชาชนนะครับได้รับการบริการที่ดีจากท้องถิ่นท้องถิ่นบางแห่งนะครับมีศักยภาพในด้านการบริการประชาชนทางด้านคุณภาพทางด้านการศึกษาโดยการสนับสนุนทางด้านบุคลากรอาคารสถานที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีคุณภาพดีนะครับท้องถิ่นนะครับยังสามารถสร้างโรงเรียนเป็นของตัวเองได้ด้วยปกติโรงเรียนเนี่ยครับทั่วประเทศไทยก็อาจจะสังกัดกระทรวงสังกัดของสปท.อย่างเช่นโรงเรียนหัวหินโรงเรียนหัวหินวิทยาคมโรงเรียนพวกนี้นะครับถือว่าเป็นโรงเรียนสังกัดสปท.แต่ว่าท้องถิ่นจะสร้างโรงเรียนของตัวเองก็ได้เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างเช่นโรงเรียนเทศบาลหัวหินใช่ไหมครับสาธิตเทศบาลเมืองหัวหินโรงเรียนเทศบาลเขาตะเกียบโรงเรียนพวกนี้นะครับถือว่าเป็นโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นซึ่งควบคุมโดยเทศบาลนะครับหรือว่าบางท้องถิ่นนะครับจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองด้วยเหมือนจังหวัดครูนะครับก็มีโรงพยาบาลท้องถิ่นโรงพยาบาลของเทศบาลนครพัทธนะครับแต่หัวหินยังไม่มีโรงพยาบาลของตัวเองนะครับส่วนมากเราก็จะเข้าโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมโรงพยาบาลหัวหินนี่นะครับก็คือประโยชน์ของการทำตามกฎหมายท้องถิ่นนะครับถ้าเราทำตามกฎหมายท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีหรือว่าเสียค่าธรรมเนียมเราก็จะได้รับบริการดีๆจากท้องถิ่นใช่ไหมครับต่อไปนะครับเกมทายดูซิครูจะให้นักเรียนนะครับอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วก็ทำเครื่องหมายถูกหรือว่าผิดหน้าข้อความนั้นๆครับไม่ยากเดี๋ยวเราจะทำงานกันแล้วข้อที่1อ่านหนังตัวตรงหันมาดูด้วยนักเรียนไปทางดูด้วยนะครับข้อที่1เมืองพัทยานะครับถือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษข้อนี้ใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่ใช่ไหมถูกต้องอีกที่1ก็คืออะไร
1: กรุงเทพ
0: มหานคร2เทศบัญญัติคือกฎหมายที่จัดทำโดยเทศบาลใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นของอบจ.จะเรียกว่าข้อบัญญัติอบจ.ถ้าเป็นของอบต.จะเรียกว่าข้อบัญญัติอะไรข้อบัญญัติอบต.ต่อไป3กฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกเรียกว่าข้อบัญญัติเติมคำว่าอบจ.ด้วยใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ข้อบัญญัติอบจ.ต่อไป4การเก็บภาษีบำรุงท้องที่เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนภาษีพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องส่งไปที่กรุงเทพเราจะเก็บไว้ในท้องถิ่นนั้นๆยังจำได้ไหมเรื่องประเภทภาษีการจัดเก็บภาษีจำได้นะต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของเรานะครับครูให้นักเรียนทำรายงานเรื่องกฎหมายท้องถิ่นนะครับโดยให้นักเรียนเขียนชื่อกฎระเบียบที่บังคับใช้ในชุมชนแล้วก็ยกตัวอย่างกฎระเบียบในท้องถิ่นนะครับสำหรับ

กับคุณครูปลายทางนะครับก็ครูแจกใบงานเรื่องกฎหมายท้องถิ่นแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับอ่ะนี่นะครับก็ตัวอย่างหน้าตาของใบงานนะครับนักเรียนก็อย่างเช่นข้างหน้ามีคำว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ะกฎหมายคืออะไรเรียกว่าอะไรข้อบัญญัติหยาดจังหวัดใช่ไหมอ่ะส่วนตัวอย่างกฎระเบียบก็คืออย่างเช่นพวกกฎหมายที่ออกมาควบคุมการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายการเก็บภาษีที่ครูยกตัวอย่างไปเนี่ยอ่ะนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับประมาณนี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจโอเคนักเรียนปลายทางครับสามารถลงมือทำได้เลยครับ

หมดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนเป็นไงบ้างทำได้ไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีกฎหมายที่มีชื่อว่าข้อบัญญัติอะไรข้อบัญญัติอบจตัวอย่างกฎระเบียบอย่างเช่นอะไรบ้างครับการควบคุมการเพาะพันธุ์ของยุงลายอะไรอีกพวกการเก็บภาษีการค้าใช่ไหมครับต่อไป2เทศบาลจะมีกฎหมายที่มีชื่อว่าอะไรเทศบัญญัติยกตัวอย่างกฎเทศบัญญัติการอะไรการควบคุมการโฆษณากระจายเสียงแล้วอะไรอีกการเก็บภาษีแล้วก็อะไรอีกครับจำได้ไหมการควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีกฎหมายที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยข้อบัญญัติอบต.ยกตัวอย่างกฎระเบียบอย่างเช่นอะไรครับฮะอะไรนะห้ามขายของทางทาง

0: เอาพวกนี้ใช่ไหมครับการควบคุมการค้าขายในชุมชนแล้วก็อะไรอีกมีไหมการเก็บภาษีป้ายภาษีท้องถิ่นนะครับนี่นะครับก็เป็นใบงานเรื่องกฎหมายท้องถิ่นครับสรุปนะครับในการบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้คนในชุมชนนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เกิดความเป็นระเบียบจึงได้มีเทศบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามข้อบัญญัติอบต.ข้อบัญญัติอบจ.แล้วก็เทศบัญญัติท้องถิ่นพวกนี้ก็จะมีรายได้นำมาพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญใช่ไหมครับเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องกฎหมายมั่นแล้วก็สมรสนะครับต่อไปใครจะมั่นใครจะสมรสต้องมาเรียนรู้กฎหมายการมั่นแล้วก็การสมรสด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตรยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
1: ้หืมพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
0: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
2: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาคุณเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
0: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
1: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไป

พร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดกราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนนั่งขัดสมาธิได้ครับแต่ไม่มีเสียงนะหลังจะต้องตรงนะครับหลังจะต้องตรงนะครับนักเรียนจำได้หรือไม่ครั้งที่แล้วนักเรียนได้ปฏิบัติเพลงอะไรไปลูกเพลงอะไรจ๊ะ
2: นัตสินไทย
1: เพลงนัตสินไทยนะครับนักเรียนได้กลับไปทบทวนบ้างหรือเปล่า
2: ทบทวน
1: ด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยคุณครูฝากให้ทบทวนด้วยเพราะว่าวิชาของคุณครูอย่างที่คุณครูบอกไปเนาะว่าเป็นทักษะการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยการฝึกซ้อมการทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะครับและทักษะการปฏิบัติของนักเรียนก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอเนื้อหาสำหรับวันนี้ลูกเราจะเจอกันในเรื่องของอะไรครับ
2: รำวงมาตรฐาน
1: นะครับเอาละดูกันต่อเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะครับวันนี้เช่นเดิมคุณครูนำมาฝากนักเรียนอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับ1เลยนักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานได้นะครับข้อที่2นักเรียนปฏิบัติการแสดงรำโทนเหมือนเดิมเลยในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับจุดประสงค์ทั้ง3ข้อนี้ยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้อะเรามาดูกันต่อสำหรับประวัติรำวงมาตรฐานนะครับเอาละดูเลยนะสังเกตที่หน้าจอดีๆนะครับรำวงมาตรฐานเดิมเรียกการแสดงชุดนี้ว่ารำโทนนักเรียนรู้จักโทนไหมโทนคืออะไรลูกรู้จักไหมไม่รู้จักวันนี้คุณครูมีภาพให้นักเรียนดูอ่ะดูที่หน้าจอเลยนะครับออกหรือยังออยังออแล้วโทนก็คือกลองนั่นเองนะครับกลองชาตรีนะครับนี่คือลักษณะหน้าตาของโทนนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรดูต่อเลยนะครับดูนะดูที่หน้าจอนะรำโทนเป็นการรำและการร้องของชาวบ้านนะครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงรำกันเป็นคู่ๆรอบๆครกตำข้าวที่วางคว่ำไว้หรือไม่ก็รำกันเป็นวงกลมนะครับโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลักนั่นเองจึงเรียกการแสดงชุดนี้ว่ารำโทนนะครับดูต่อลักษณะการรำและการร้องเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนนะครับเน้นความสนุกสนานการแต่งงานการแต่งกายก็เรียบง่ายนะครับเน้นความสะดวกสบายเพลงที่นิยมนะครับเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดเพลงช่อมาลีตามองตาเป็นต้นนะครับและนี่ก็คือเพลงที่นิยมของรำโทนซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกเยอะเลยแต่นี้ครูนำมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับดูต่อทีนี้คุณครูมีตัวอย่างการแสดงนะตัวอย่างการแสดงรำโทนนะครับมาให้นักเรียนได้ชมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับว่าการแสดงรำโทนนั้นเป็นอย่างไรที่เขาบอกว่าแต่งกายเรียบง่ายนะถ้ารำไม่มีแบบแผนนะครับ

เน้นความสนุกเป็นอย่างไรพร้อมที่จะดูไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นนะครับปลายทางด้วยนะลูกยืดหลังขึ้นนะครับและเดี๋ยวเรามาดูการแสดงรำโทนกันเลยไปเลยครับเอาล่ะนักเรียนได้ยินเสียงกลองไหมลูกได้ยินไหมนั่นคือเสียงโทนนะเห็นไหมนักดนตรีจะนั่งอยู่นะครับสังเกตที่วิดีโอดีๆนะเอาล่ะนักแสดงเริ่มเดินออกมาแล้วนะครับให้นักเรียนสังเกตการแต่งกายเรียบง่ายไหมนะก่อนทำการแสดงเขาก็ต้องทำความเคารพกันนะครับ

0: ู้ว่าชีวันแหละตลอดไปงามจริงเธองามจริงดีกว่าใครงามจริงเธองามจริง
1: มีการเล่นท่าด้วยมีการเล่นท่าด้วย

เอาละจะจบแล้วจะจบแล้วกำลังกลับนะครับกำลังกลับไม่รอแบบชั่วโมงนึง

ตบมือเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการแสดงรำโทนที่นักเรียนได้รับชมไปลูกมีความสนุกสนานไหมมีความสนุกสนานส่วนการแต่งกายก็จะเรียบง่ายนะครับการแต่งกายก็เรียบง่ายนะทีนี้ส่วนท่าทางการแสดงนั้นก็ไม่พิถีพิถันอะไรมากนะครับทำท่าง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้ดูต่อนะครับดูต่ออ่ะต่อมาปีพ.ศ. 2487ผ่านมานานหรือยังนานมากแล้วนะครับผ่านมานานมากแล้วนะรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศิล

0: ปะพื้นบ้านที่มีอยู่อันงดงามของไทยอย่างเช่นรำโทนนะครับควรที่จะเชิดชูให้มีระเบียบแบบแผนตามแบบนาฏศิลป์ไทยจึงมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนารำโทนขึ้นใหม่นะครับให้มีระเบียบแบบแผนมีความงดงามมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเนื้อร้องทำนองเพลงและนำท่ารำจากเพลงแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะนะครับในแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนจึงเรียกว่ารำวงมาตรฐานนะครับนักเรียนเข้าใจไหมลูกจากเดิมเลยคือรำโทนใช่ไหมจากเดิมเลยคือรำโทนนะครับทีนี้กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นใหม่ใช่ไหมลูกนะเมื่อปรับปรุงขึ้นใหม่ทั้งเนื้อร้องทำนองเพลงท่ารำการแต่งกายให้มีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นจึงเรียกชื่อใหม่ว่ารำวงมาตรฐานนะทีนี้ดูต่อนะครับสำหรับรูปแบบและลักษณะการแสดงนะครับรำวงมาตรฐานเป็นการรำคู่ในลักษณะรูปแบบของการแสดงหมู่แสดงเป็นคู่หญิงชายนะครับอันนี้เหมือนเดิมเนาะซึ่งได้นำท่ารำอันงดงามมาจากเพลงแม่บทจำนวน17ท่ารำนะครับอันนี้จำด้วยนะ17ท่ารำนะความงามของการรำอยู่ที่กระบวนท่ารำที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละเพลงรวมทั้งรูปแบบการแสดงในลักษณะการแปรแถวเป็นวงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับดูต่อนะครับสำหรับการแต่งกายกันบ้างสำหรับการแต่งกายของรำวงมาตรฐานกำหนดมาเลยนะครับจะมีทั้งหมด4แบบนะดูแบบที่1แบบที่1เขาจะเรียกว่าอะไรลูกแบบชาวบ้านนะครับแบบที่2เรียกว่า
1: แบบร
0: ั
1: ชกาลที
0: ่5แบบที่3เรียกว่า
1: แบบสากลน
0: ิยมและแบบสุดท้ายเรียกว่า
1: แบบ
0: ราตรีสโมสรนั่นเองนะครับรำวงมาตรฐานของเรามีการแต่งกายทั้งหมด4แบบเท่านั้นแต่งมากกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่รำโทนแต่งอย่างไรก็ได้เอาเรียบง่ายเอาความสะดวกใช่ไหมครับนะแต่พอมาเป็นรำวงมาตรฐานปุ๊บกำหนดมาเลยมี4แบบเท่านั้นนะครับดูต่อสังเกตที่หน้าจอเลยสำหรับเพลงรำวงมาตรฐานจะมีทั้งหมดกี่เพลงลูก10เพลงนะครับจะมี10เพลงเท่านั้นส่วนรำโทนนั้นมีกี่เพลงอันนั้นเยอะแยะเลยแต่พอปรับปรุงให้มาเป็นรำวงมาตรฐานจะเหลือทั้งหมด10เพลงเท่านั้นดูที่หน้าจอนะสำหรับเพลงที่1ชื่อว่าเพลงอะไรลูกเพลงที่อ่านพร้อมกัน
1: เพลงงามแสงเดือน
0: เพลงที่2
1: เพลงชาวไทย
0: เพลงที่3เพลงรำซิมารำเพลงที่4
1: เพลงค
0: ื
1: นเด
0: ือ
1: นหงาย
0: เพลงที่5
1: เพลงดวงจันทร
0: ์
1: ว
0: ัน
1: เพ
0: ็
1: ญ
0: เพลงที่6
1: เพลงดอกไม้ของชาติ
0: เพลงที่7
1: เพลงหญิงไทยใจงาม
0: เพลงที่8เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงที่9
1: เพลงยอดชายใจ
0: หาดและเพลงสุดท้ายเพลงที่10
1: เพลงบ
0: ู
1: ชาน
0: ัก
1: รบ
0: นั่นเองนะครับรำวงมาตรฐานของเรานั้นจะกำหนดมีแค่10เพลงเท่านั้นนะครับให้นักเรียนจำด้วยนะทีนี้ดูต่อเลยนะครับวันนี้คุณครูมีการแสดงรำวงมาตรฐานมาให้นักเรียนได้รับชมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับให้นักเรียนสังเกตนะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากรำโทนอย่างไรนะครับรำโทนนั้นยังไม่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาถูกไหมแต่รำวงมาตรฐานผ่านการปรับปรุงและพัฒนามาแล้วโดยกรมศิลปากรนะครับจะเป็นอย่างไรพร้อมที่จะดูไหมลูกพร้อมถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นปลายทางด้วยนะครับยืดหลังขึ้นเลยและเดี๋ยวเรามาชมการแสดงพร้อมกันเลยนะครับ
2: ท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง

ตบมือนะคะตบมือเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการแสดงที่นักเรียนได้รับชมไปการแสดงรำวงมาตรฐานนักเรียนว่างดงามไหมงดงามนะครับการแต่งกายก็งดงามท่ารำก็งดงามนะครับและนี่ก็คือรำวงมาตรฐานนั่นเองนะครับเอาล่ะดูกันต่อนะครับสำหรับวันนี้คุณครูมีเพลงเพราะชวนฟังนะครับเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงรำโทนนะเพลงรำโทนนะครับอ่ะจะสนุกสนานแค่ไหนพร้อมที่จะฟังไหมลูกพร้อมนะอ่ะมาฟังกันเลยนะครับ

0: ปรบมือนะครับเอาละเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเพลงนี้เพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะคะเป็นเพลงรำโทนสนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกนะครับและในวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกร้องเพลงนี้แหละนะครับเพลงรำโทนก่อนนะครับรำโทนเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะครับเมื่อฝึกร้องเสร็จแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มนะช่วยกันคิดท่าช่วยกันคิดท่าการแสดงรำโทนนะครับจำได้ไหมว่ารำโทนนั้นท่าเรียบง่ายท่าอะไรก็ได้นะครับไม่มีแบบแผนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเนื้อเพลงกันก่อนนะครับสำหรับเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะก่อนที่จะฝึกร้องเราก็ต้องฝึกอ่านกันก่อนดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอคุณครูจะอ่านก่อนนะครับแล้วก็นักเรียนอ่านตามทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่ะเริ่มบรรทัดที่1เลยใกล้เข้าไปอีกนิดชิดชิดเข้าไปอีกหน่อย
1: ชิดชิดเข้าไปอีกหน่อย
0: สวรรค์น้อยน้อย
1: สวรรค์น้อยน้อย
0: อยู่ในวงฟ้อนรำ
1: อยู่ในวงฟ้อนรำ
0: รูปหล่อขอเชิญมาเล่น
1: รูปหล่อขอเชิญมาเล่น
0: เนื้อเย็นขอเชิญมารำ
1: เนื้อเย็นขอเชิญมารำ
0: มองมาในตาหวานฉ่ำมะมารำกับพี่นี่เอ่ย
1: มะมารำกับพี่นี่เอ่ย
0: เอาละคือเนื้อเพลงของเราในวันนี้ที่เราจะฝึกร้องกันนะครับมีเท่านี้เลย4บรรทัดนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนการฝึกร้อง1เลยนั่งหลังตรงหลังตรงหรือยังนะปลายทางตรงหรือยังลูกนะครับมือรวมมือหรือวางมือให้เหมาะสมนะครับพร้อมที่จะอะไรลูกกระทบจังหวะเบาๆนะครับให้จังหวะในการฝึกร้องเพลงนะครับและ3เลยสำคัญมากๆร้องด้วยความดังพอเหมาะนะครับไม่ดังเกินจนถึงขั้นตะโกนนะครับและไม่เบาเกินจนถึงร้องในคอนะครับร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะครับเอาละอ่ะก่อนอื่นเลยยืดหลังตรงนะยืดหลังตรงนะนะเดี๋ยวคุณครูจะร้องก่อนและให้นักเรียนร้องตามนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร้องพร้อมกันนะครับพร้อมไหมพร้อมนะอย่าลืมเคาะจังหวะเบาๆนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับ1 2และ3กลาง

อีกหน่อยได้ไหมลูกได้ไหมทีนี้คุณครูร้องเลย1บรรทัดนักเรียนร้องต่ออีก1บรรทัดนะครับนะลองดูนะยืดหลัง1 2และ3ใกล้อีกเข้าไปอีกนิดชิดชิดเข้าไปอีกหน่อยเสียงเบามากเสียงเบามากครูขอเสียงเพิ่มอีกนิดหนึ่งเอาใหม่นะครับรอบนี้เอาใหม่ครูร้องก่อนและหนูร้องตามพร้อมยืดหลัง1 2และ3ไกล

ได้ไหมได้ไหมทีนี้ร้องเองไม่มีเสียงครูนะครับในบรรทัดแรกพร้อมนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืดหลัง1 2และ3เยี่ยมมากนะครับได้แล้วนะบรรทัดที่1ได้แล้วนะอ่ะทีนี้ฟังบรรทัดที่2ฟังบรรทัดที่2นะสวรรค์น้อยน้อยอยู่ในวงฟ้อนรำ1 2และ3สวรรค์น้อยน้อยอยู่ในวงฟ้อนรำได้ไหมลูกเอาใหม่1 2และ3สวรรค์น้อยน้อยอยู่ในวงฟ้อนรำได้ไหมอ่ะบรรทัดที่2ไม่มีเสียงครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะ1 2และ3เยี่ยมมากทีนี้2บรรทัดรวมกันบรรทัดที่1และบรรทัดที่2นะครับพร้อมกับคุณครูเลยรอบนี้พร้อมกับคุณครูเลยนะนะยืดหลัง1 2และ3กลาย

นรำได้ไหมลูกได้ไหมต้นทางได้ไหมต้นทางได้ไหมปลายทางได้ไหมลูกได้ไหมครูขออีกหนึ่งรอบไม่มีเสียงครูนะครับ2 บรรทัดพร้อมนะ1 2และ3

เยี่ยมมากนะครับสองบรรทัดแล้วครึ่งเพลงแล้วนะครับอ่ะทีนี้อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวครูจะทดสอบเลยหญิงและชายนะเอารอบแรกผู้ชายร้องก่อนผู้ชายต้นทางกับผู้ชายปลายทางนะครับร้องก่อนนะคุณครูขอฟังเสียงชัดๆหน่อยนะครับได้ไหมนะลองดูนะอ่ะพร้อมนะลูกผู้ชายพร้อมนะยืดหลัง1 2และ3

เยี่ยมมากตบมือก่อนตบมือก่อนโอเคเลยนะครับโอเคเลยอ่ะทีนี้มาฟังผู้หญิงกันบ้างผู้หญิงกันบ้างผู้หญิงต้นทางและผู้หญิงปลายทางพร้อมนะลูกพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วยืดหลังนะอย่าแผ่วนะ1 2และ3

ได้ไหมได้ไหมเสียงเบาไปนิดนึงเบาไหมเบานิดนึงขออีกรอบดีกว่าดีไหมดีอ่ะรอบนี้ต้องดังขึ้นรอบนี้ต้องดังขึ้นนะคะผู้หญิงพร้อมยืดหลัง1 2และ3

เยี่ยมมากตบมือนะครับเอาล่ะนี่คือครึ่งเพลงครึ่งเพลงอ่ะดูต่อนะบรรทัดที่3บรรทัดที่3เดี๋ยวครูร้องก่อนนะรูปหล่อขอเชิญมาเล่นเนื้อเย็นขอเชิญมารำพร้อมนะ1 2และ3รูปหล่อขอเชิญมาเล่นเนื้อเย็นขอเชิญมารำได้ไหมอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3รูปหล่อขอเชิญมาเล่นเนื้อเย็นขอเชิญมารำได้ไหมลูกได้ไหมร้องเองให้มีเสียงครู1 2และ3ได้ไหมได้นะทีนี้3บรรทัดนะครับ3บรรทัดนะ3บรรทัดนะพร้อมเลยนะครับพร้อมกับคุณครูนะทั้งต้นทางและปลายทางยืดหลัง1 2และ3มา

รำได้ไหมได้ไหมได้นะเห็นไหมครูบอกแล้วไม่ยากนะครับเอาละต่อเลยบรรทัดสุดท้ายดูนะมองมาในตาหวานช้ำซ้ำด้วยมองมาในตาหวานช้ำมารำกับพี่นี่เอ่ยพร้อมนะอ่ะ1 2และ3มามองมาในตาหวานช้ำมองมาในตาหวานช้ำมารำกับพี่นี่เอ่ยได้ไหมอีก1ครั้งอีก1ครั้งยังไม่ค่อยจะทันนะครับยืดหลังเพราะ1 2และ3มองมาในตาหวานช้ำมองมาในตาหวานช้ำมารำกับพี่นี่เอ่ยได้มั้ยลูกได้มั้ยทีนี้ทั้งเพลง4บรรทัด4บรรทัดอย่าลืมซ้ำด้วยนะอย่าลืมซ้ำด้วยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพร้อมกับคุณครูเลยทั้งเพลงเลยนะยืดหลัง1 2และ3มากลาง

ได้ไหมลูกได้ไหมได้นะได้นะเอาละทีนี้เอาแบบไม่มีเสียงครูนะครับก่อนที่เราจะไปคิดท่านะครับเอาร้องให้ได้ก่อนนะพร้อมนะไม่มีเสียงครูนะรอบนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืดหลังครูนับหนึ่งนับสองนับสามมา

เยี่ยมมากตบมือตบมือตบมือตบมือได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับครูบอกแล้วไม่ยากและที่สำคัญสนุกด้วยเพลงนี้นะครับเอาละทีนี้ลูกยืดหลังนะดูที่หน้าจอกันต่อนะครับสำหรับขั้นปฏิบัตินะขั้นปฏิบัตินะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกนะแบ่งกลุ่มนะครับคิดท่าทางประกอบเพลงรำโทนเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดก็คือเพลงนี้เลยที่เราได้ฝึกไปนะครับคิดอย่างอิสระเลยนะครับและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์ให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะครับเอาละนักเรียนพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมที่จะไปคิดท่าของเพลงนี้ไหมพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

เอาละเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนลูกเราไปฝึกไปคิดท่าการแสดงมาจบเพลงไหมจบแล้วคุณครูเห็นทุกกลุ่มเลยจบเพลงแล้วนะครับแล้วทีนี้ลูกดูที่หน้าจอเลยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนนะครับแต่ละกลุ่มนะหรือตัวแทนกลุ่มเลยนะครับออกมาปฏิบัติรำโทนหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางคุณครูขอด้วยนะครับอ่ะต้นทางก่อนต้นทางกลุ่มไหนจะออกลูกผู้ชายกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มนี้อ่ะยกมืออ่ะออกมาเลยออกมาเลยที่เหลือตบมือให้เพื่อนครับเอาละอ่ะตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยอ่ะเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมนะลูกนะอ่ะเป็นวงกลมกว้างๆหน่อยเอาละอ่ะปล่อยมืออ่ะแล้วหันเบี่ยงตัวให้ดีเบี่ยงตัวให้ดีเบี่ยงตัวให้ดีอ่ะเบี่ยงตัวให้ดีนะครับอ่ะปลายทางปลายทางออกมาหรือยังปลายทางออกมาด้วยนะครับปลายทางออกมาด้วยนะอ่ะต้นทางพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะครูเปิดเพลงนะครับ

ตบมือเป็นยังไงบ้างกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ไหมดีเลยนะครับเอาละอ่ะทีนี้คุณครูขออีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนจ๊ะกลุ่มไหนลูกยกมือยกมือกลุ่มนี้กลุ่มนี้อ่ะยืนขึ้นเลยนะครับกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะ

0: ย่างไรบ้างกลุ่มนี้ไม่แพ้กลุ่มแรกเลยใช่ไหมถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ดีมากนะครับอ่ะตบมืออีกหนึ่งครั้งพร้อมกันนะเอาละอ่ะทีนี้มานั่งใกล้ๆกันชิดๆเหมือนเดิมนะครับและสังเกตที่หน้าจอต่อนะครับสำหรับการสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับเอาละดูที่หน้าจอเลยวันนี้คุณครูมีคำถามคุณครูมีคำถามนะครับเกี่ยวกับประวัติรำวงมาตรฐานมาถามนักเรียนนะดูที่หน้าจอนะลูกนะคำถามแรกของคุณครูเลยรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากอะไรดูตัวเลือกระหว่างรำกลองยาวหรือรำโทนนักเรียนตอบข้อไหนลูก
1: รำโทน
0: รำอะไรนะ
1: รำโทน
0: ต้นทางตอบรำโทนปลายทางแล้วครับสามารถยกมือตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยและเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันกับต้นทางนะครับสำหรับข้อนี้ดูคำตอบถูกต้องตบมือรำโทนนะครับเอาละดูต่อคุณครูมีข้อต่อไปนะครับรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลงนะครับดูตัวเลือกระหว่าง10เพลงหรือ12เพลงกี่เพลงลูกกี่เพลงนะ
1: 10เพลง
0: 10เพลงดูคำตอบนะครับดูคำตอบเลย10เพลงถูกต้องตบมือนะ12เพลงนั้นผิดนะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่แบบนะครับดูตัวเลือกนะครับ4แบบหรือ5แบบ
1: 4แบบ
0: กี่แบบลูก
1: 4 แบบ
0: ใช่ไหม4 แบบใช่ไหมดูคำตอบนะครับ4 แบบถูกต้องตบมือนะครับ4 แบบนั่นเองนะส่วน5 แบบนั้นผิดนะครับข้อต่อไปนะครับท่ารำในเพลงรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่ท่ารำนะครับดูตัวเลือกของคุณครู112เพลงหรือจะเป็นขออภัยนะฮะ12ท่าหรือจะเป็น17ท่าเอาละกี่ท่าลูก
1: 12
0: หรือ17ข้อนี้เสียงแตกนะ
1: 17
0: อย่างนี้ใครว่า12ยกมือขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอันนี้คือ12เอามือลองใครว่า17ยกมือขึ้นเอาละ17จะมากกว่านิดนึงนะครับเอามือลงนะครับดูเฉลยเลยนะครับว่าจะเป็น12หรือ17นะ17ถูกต้องตบมือนะครับ17ท่ารำนะลูกนะมี10 เพลง17ท่ารำหนูจำให้ดีนะตรงนี้นะจำให้ดีนะครับเอาละอ่ะเรามาดูข้อต่อไปนะครับอ่ะข้อสุดท้ายสำหรับรำวงมาตรฐานนะลูกนะจะรำเป็นวงกลมเดินวงแบบใดดูตัวเลือกระหว่างตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาลูก
1: ทวนเข็มนาฬ
0: ิ
1: กา
0: ตอบข้อไหนนะทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมดูเฉลยเลยนะครับดูเฉลยเลยทวนเข็มนาฬิกาถูกต้องตบมือนะข้อนี้ง่ายมากนะครับเอาละตามเข็มนาฬิกานั้นผิดนั่นเองนะครับเราจะต้องรำทวนเข็มนาฬิกาหนูจำให้ดีนะครับเอาละที่นี้ลูกสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในเนื้อหาของอะไรครับรำวงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะลูกนะคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดกราบ

0: คณิต2มิติและแกนสมมาตรทุกคนจ๊ะถึงส่วนสนุกแล้วออกมาจากกระเป๋าได้แล้ว
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะ
2: ว้าวสวนสนุกเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยน่าสนุกจัง
0: ใช่จ้ะเครื่องเล่นมีหลายอย่างมากแต่ละชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่แตกต่างกันเครื่องเล่นบางชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่เหมือน Red Green และ Yellow ด้วยน่าสนุกมากๆเลย
2: แล้วนับหนึ่งและเพื่อนๆรู้ไหมว่ารูปเลขาคณิตแบบ Red Green และ Yellow เรียกว่ารูปเลขาคณิตอะไร
0: ค่ะคณิต2มิติ
2: ถูกต้องเขาเรียกว่ารูปเลขาคณิต2มิติอย่างเรดนับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: รูปสี่เหลี่ยม
2: เก่งมากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเพราะมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมและรูปสี่เหลี่ยมก็มีหลายรูปนะ
3: อย่างกรีนนับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: เ
3: ก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเพราะมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมและรูปสามเหลี่ยมก็มีหลายชนิดเช่นกัน
4: แล้วอย่างเยลโล่นับ1กับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: วงกลม
4: เก่งมากเรียกว่าวงกลมเพราะว่าไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งและเส้นรอบรูปห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนอกจากนี้เรายังมีเพื่อนรูปเรขาคณิตแบบอื่นอีกนะเช่นวงรีไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งแต่จะต่างจากวงกลมก็คือเส้นรอบวงห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันและมีลักษณะยาวรีกว่าวงกลมนั่นเอง
2: ยังไม่หมดนะยังมีรูปหลายเหลี่ยมอีกด้วยลองดูนะว่ารูปเรขาคณิตนี้เรียกว่าอะไร
0: รูปห้าเหลี่ยมเพราะมีด้าน5ด้านมีมุม5มุม
2: ถูกต้องรูปเรขาคณิตรูปถัดไปเรียกว่าอะไร
0: รูป6เหลี่ยมเพราะมีด้าน6ด้านมีมุม6มุม
2: ถูกต้องมาดูรูปเรขาคณิตรูปสุดท้ายกันเรียกว่าอะไร
0: รูป8เหลี่ยมเพราะมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมจ้ะ
3: ทุกคนเก่งมากเลยตอนนี้เราก็รู้จักรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆแล้วเราเข้าไปในสวนสนุกกันดีกว่าไปดูว่ามีเครื่องเล่นอะไรสนุกๆบ้างและมีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้าง
0: ชวนเพื่อนๆ เข้าไปสนุกด้วยกันดีกว่าทุกคนเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม

0: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
2: ทุกคนดูที่ปราสาทนั่นสิดูใหญ่โตและสวยมากเลยนับ1และเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไหร่
3: สามเหลี่ยม10รูปรูปสี่เหลี่ยม7รูปและวงกลม11รูป
4: ชิงช้าสวรรค์น่านั่งจังเลยนับ1และเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไหร่
3: วงกลม7รูปรูปสี่เหลี่ยม2รูปรูปห้าเหลี่ยม3รูปและรูป6เหลี่ยม4รูป
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
3: เดี๋ยวนับ1ทำอะไรให้ทุกคนดูนะ
0: นับ1ทำได้ยังไงเนี่ยตัดกระดาษเป็นวงรีโดยไม่ต้องวาดวงรีแบบเต็มวงเลย
3: เมื่อกี้นับ1พับครึ่งกระดาษ2ครั้งแล้ววาดรูปหนึ่งส่วนใน4ส่วนของวงรีพอตัดออกมาก็จะพอดีเป๊ะเพราะมีแกนสมมาตร2แกนตามรอยพับตรงนี
4: ้แกนสมมาตรเป็นเส้นที่แบ่งรูปออกเป็น2ข้างและสามารถพับทั้ง2ข้างมาทับกันได้สนิทพอดีซึ่งแต่ละรูปจะมีจำนวนแกนสมมาตรไม่เท่ากันบางรูปมีมากกว่า1แกนแต่บางรูปไม่มีแกนสมมาตรเลยเพราะเมื่อแบ่งหรือพับครึ่งแล้วทบกันได้ไม่พอดีกรณีวงรีที่นับ1ตัดออกมาไม่ว่าจะพับในแนวนอนหรือแนวตั้ง2ข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดี
2: แล้วอย่างเรดกรีนและเยลโล่นับ1และเพื่อนๆคิดว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะ
3: เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร4แกนส่วนกรีนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร3แกนสุดท้ายเยลโล่เป็นวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนจ้ะ
2: ถูกต้องตอบถูกกันไหมทุกคนเพื่อนๆสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปชิงช้าสวรรค์1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
3: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวสวนสนุกกับทุกคนและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: องดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอผู้ปรับมาใจเงี้ยลิกับพ่อดินสุดที่บอกก็แล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: ยปอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ
4: ่
2: ะ
4: โอ้ยทีนี้มัน
3: แหกปากจะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
1: ไม
4: ่
1: ได
4: ้
1: ละ
4: อีกเลยอีกรอบนึงต่อนะ
5: ต่อเลย
4: อ้อมันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ค
2: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วง
4: เฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
5: ไงล้างมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งงานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
2: โต้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
4: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
0: ่ก็6ครับผม
4: 6เรื่องนะครับผม
0: อยู่ในนี้ได้
4: นะฮะ
0: จะกระจายได้หน่อย
4: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
0: ครับ
4: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
4: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
0: ใช่จริงๆผมสำหรับผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
4: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
4: ครับ
0: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก็
4: คว
0: รเป็นโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็

0: าจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
1: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
1: มาอันนี้เรียนแบบพี่เผือกนิดหนึ่งครับ
0: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีแล้ว4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลยแล้วก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับ แต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลว่าผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
1: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
0: ี
1: ่ทำได้ไงฮะ
0: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
1: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
0: ครับ
1: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้านนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
1: ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนะเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็ยก
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: ใช่ใช
1: ่ครอบครัวธรรมดากันชนชั้นกลางเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิด

0: แล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
0: ่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะเฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10 ล้านไปเลยไหนจะเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
0: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
0: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
0: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้อ
0: ะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่มั้ย
0: LTF จะแค่5 ปีพศแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
0: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช่
0: ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
0: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี่ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวนี้คุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละ2 กว่า 2 จุดกว่าอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ะมีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แล
0: ้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
0: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีแล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: คือ
0: ผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึก
1: คร
0: ับ าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ดังจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับ ไม่มีอะไร
1: พี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพรีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไง ตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยโยนฉิวฉาบ
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าให้ทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
1: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างงี้จริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างที่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่คนไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
2: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะครับว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกงี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยเอ้าเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วย
2: ใช่
1: นะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วย
2: ใช่
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

รื้นรูดรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
2: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูราเนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูว่าวดำค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค
3: ุ
2: ณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
4: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
4: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆเนี่ยค่ะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปลามาจากบนหลังคานี่คือปลาลงมาเลยค่ะ
2: แล้วแม่นด้วย
4: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
4: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
2: ร้านให้เข้า
4: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
5: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
4: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
2: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
6: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
2: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
6: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
4: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
4: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
4: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
2: แรงกว่าเดิม
4: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
7: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะ เราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
1: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากมากเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
4: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
3: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะคะ อ้าวแม
8: ่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
3: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
8: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
3: อ๋อจ้า
8: เร็วๆค่ะ
3: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
9: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
3: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
9: ้ก็หนูคิดถึงไง
3: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
9: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
3: ตีให้เลย
9: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม่
3: ฮะ
9: นี่ไงไปลาออก
3: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
9: จริงจี
3: ้โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
9: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
3: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
9: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
3: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะ
8: ไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
9: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
8: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
9: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
3: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
8: จะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
10: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
8: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
9: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
10: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
9: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
10: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
9: ๆยังไงนะพ่อ
10: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
9: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
10: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษสยามเลยก็ได
9: ้เกษสยามเกษสยามคืออะไรย่า
8: อุ๊ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
9: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
10: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
9: สัญญา
10: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
9: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อ หนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ
10: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
3: ฮะโอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แค
9: ทถ้าหนูเรียนจบนะแม
3: ่
9: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
3: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
9: อ๋อนึกออกแล้ว
3: อะไร
9: หนูตั้งว่า
3: ชื่ออะไร
9: ร้านคุณอึ่งอ
3: ่
9: างอบอบ
3: มันจะดีเหรอแก
9: ดี
8: นี่นะ
3: ห
8: นู
3: เกลียดนะ
9: หนูว่าได้
3: ไม่ได้อ่ะ
9: หนูว่าได้จริงๆ
3: ชื่ออะไรนะ
9: อึ่งอ่างอบอบ
8: นางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
3: จ้าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
9: เดี๋ยว
3: แม่แกว่าเอา
9: คุณ
3: ไป
9: อบอบ
3: แม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆย่า
11: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
12: นึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
13: ใช่เลย
12: อย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
14: เรียกย่าว่าแม
12: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม

0: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
1: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
0: ใช่ใช่พ่อทำงาน

0: สมมุติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
1: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
0: เหมือนเลย
1: งั้นก็หยุดเลย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
0: ใช่พ่อก็พูดฟังทงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
2: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
0: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกว่าดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
0: ค่ะ
2: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
3: พ่อเชิญครับ
2: ค่ะ
3: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
4: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
3: ครับ
4: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็ให้ชอบก็ชอบไปเลย
3: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
4: ้
3: ว
4: ไม่โกรธ
3: ปล่อยเลยจริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
2: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
4: ไม่เคยทำใจกัน
2: เหรอคะ
4: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
3: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท้
4: ไม่อายเลย
3: ไม่สนเลย
4: ไม่สนอายเลย
3: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
4: ไม่อายทำไมอ
3: ่
4: ะ
3: นั่นน่ะสิน
2: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
0: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
2: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
4: มีคร
2: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงลูกพ่อก็ให้ดูรูปนี
4: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
2: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ่อ
3: แล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
4: บอกไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
2: เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
4: เปิดเผยคร
2: ับ ไม่ได้ปิดบัง
4: ไม่ปิดบัง
2: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
4: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
0: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
3: น
0: ั
3: ่นแหละสิ
0: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
2: ใกล้จะจบแล้ว
0: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลย
2: ค่ะ
0: คือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลย

0: ว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
1: อาวุธ
0: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
2: ปรากฏว่า
0: ก็ไม่ได้กลับไป
2: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
0: ใช่ใช่
2: ไม่ต้องเสียดาย
0: ไม่ต้องเสียดาย
2: อยู่ที่ความสุขไปทั้งหมด
0: ใช่ใช่ใช
2: ่พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
1: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
3: วุฒิก็กินไม่ได
0: ้วุฒิกินไม่ได
3: ้มันเป็นถึงเรียนจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันไม่หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
2: ครับ
3: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
1: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
0: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
1: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุนเขา
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
1: ยังไงมันก็อยู่ได
0: ้ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
0: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆแล้วแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
1: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
0: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
1: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
0: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
2: มัน
0: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทําก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทําร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
5: แหมๆๆผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
4: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
5: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
4: อะไร
5: มานี่
4: ไปไหน
5: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
2: ่อ
5: หนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
4: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนอะว่าไหม
6: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
4: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
6: หรือว่ามันไป
7: มาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไง
5: คะอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
7: สวยนะ
5: เออ
7: แบบใส่สิ
5: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
7: เอาเหรอ
5: เออ
7: แบบนี้
5: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
7: มาลองสิ
5: อะไรมาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
4: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
5: เร็วๆ
7: ม
5: ใส่หน่อยใส่หน่อย
8: มา
5: พ
8: ่
5: อ
8: เอาใส่ทำไมเนี่ย
5: ล
8: องทาบดูซิ
5: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นในแบบให้หนูหน่อยเร็ว
8: เนี่ยนะโอ้โหสวยมากเลยน
5: ี่เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
8: ใส่หนู
5: เ
8: ลยนะ
7: ไงตักมาสำหรับแกเลยนะเนี่ย
5: นะสำหรับหนูบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อลองไปนั่งดู
8: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
7: สวยจัดตาย
5: พอดีแม่อึ่งเลย
7: ใช่ไหม
5: ลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
8: นั่งทำไมเนี่ย
7: นั่งก่อน
5: เอ้ยสวยนะเนี่ย
9: สวย
8: อะไรเนี่ย
5: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
9: จ๋อ
8: ฮะ
5: น้
6: ออะไร
5: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
6: รัก
5: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
7: ใช่ลูก
8: โอ้ล่ะนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
7: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
5: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
8: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
6: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
5: โอเคอ่ะพี่ตั้งกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
7: เออมา
5: ถ่ายรูป
8: ให้มาใครถ่ายให้เรา
7: ครูถ่ายครอบครัวแล้ว
5: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
8: อยู่อย่างเงี้ย
5: ไม่ได้ลูกมีอีกเอาถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
8: ้แฮปปี้ก็แล้ว
5: แฮปน้อยๆปีเยอะ
8: แต่แม่ถ่ายให้สวยๆนะคะ
10: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
5: แฮปปี้
10: อีกรูป1 2 3
9: แฮปปี้
10: เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
7: เอาหน่อย
10: 1 2 3
5: แฮปปี
10: ้
6: ขอบคุณมาก
10: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
6: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
5: โอ๊ย
6: มาจูบมาจูบลูกฉัน
10: ข้าทาย
7: ถ้าอย่างนั้นน่ะจะอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะอย่าไปละ
8: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่หนูคิดถึงย่าร
1: ู้ไหมว่า
2: พ่อเขาคิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อื่น

0: เดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
1: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเงี้ยและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอะอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: ผมพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ๋งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทําไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ําสําหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ๋งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ๋งคือ
1: น้องสาวแม
0: ่ อ้าวนี่ทันพยานี่อยู่ข้างๆท่านพยาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์คกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ๋งน่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ๋งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ๋งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
1: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำ

0: มีคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
1: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
0: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบแต่ละจ็อบเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
2: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
3: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
2: ้ค่ะ
3: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
2: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
3: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างเช่น
3: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอชายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนอย่างเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
1: ชุดของเราได้ที่
0: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
1: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
1: ปาจิงโกมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกลางๆใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
1: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผมแค่นั้น
1: แล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: แค่นั้น
2: ตัดไปเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดไปเลย
2: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
1: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบกลายเป็นว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆค่
2: ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
2: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
1: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
2: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
2: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอม

0: ยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
1: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
2: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
3: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจขึ้น
4: ก็หนูรักเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
3: นาทียืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไหม
4: พ่อ
3: แคท
2: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนนึงมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
5: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
2: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
4: แม่
2: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
4: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่อมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
2: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเวรตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
5: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
2: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
6: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
0: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
6: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
0: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
6: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
0: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
1: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
7: ไม่เคย
1: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
7: เหตุการณ์เดียวฮะ
1: ในชีวิต
7: ครับ
1: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
7: มันพูดไม่ถูก
0: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
1: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
7: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
1: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
8: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
8: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
1: ค่ะ
8: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
1: ค่ะ
8: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
1: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
7: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
6: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
0: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
1: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
8: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
1: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
8: พอเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
6: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
8: เราจะเป็นไอ้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ถ้าเห็นผู้ชายมา
8: เธอต้องอยู่กับฉัน
0: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
8: งอนเข้าไป
1: แม่นี่เอง
8: นี่แหละ
1: แม่น
6: ี่
1: แหละ
6: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
7: ไม่ห่วงนะครับ
6: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
7: สบายใจแล้วตอนนี้
1: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
0: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะ ก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
1: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
8: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
1: ค่ะ
0: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
6: รักไหมพ่อลูกคนนี
7: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
1: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
1: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
6: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้วเอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
1: ได้มั้ยตัวเล็กขึ้นมาด้วย
6: มา
1: ชื่อน้องอะไรคะ
8: มันตาม
1: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
9: ก็รักมากค่ะ
6: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
0: ใช่พ่อใจดีมาก
1: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
0: ใช่
1: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
10: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
11: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
6: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนและเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะคร
1: ับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
10: ์รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจึงสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

มชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21022ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันเพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่าได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

แต่ชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อประชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต

อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความทำให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัญหาเพียงสุดท้ายเป็นปัญหาระดับโลกจริงฝุ่นเพียง 0.5 เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้จนถึงเสียชีวิตแล้วในประเทศไทยปี2563คนที่เสียชีวิตจากฝุ่นเนี่ยมีประมาณ 41,000 คนเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องฝุ่น PM 2.5 อาจจะมองว่าคนเริ่มมีความชินชารู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเจอเดี๋ยวมันก็มาใหม่เราเจออยู่ทุกปีทำให้คนรู้สึกว่าฉันทนได้ฉันยังใช้ชีวิตได้อยู่ปากท้องสำคัญกว่าแต่ไม่รู้เลยนั่นเป็นการตายผ่อนส่งในช้าๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประการประพัฒน์พงษาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นโครงการการเสริมสร้างความตระหนักรู้และออกแบบนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 จากการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Footprint เพื่อที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเดินทางของคนเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางต่างๆฝุ่นโดยหลายงานวิจัยภาพรวมตรงกันมาจากการขนส่งและจราจรแต่มันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกภาคส่วนไหนปล่อยเท่าไหร่ในทุกๆปีถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงผลงาน PM 2.5 Sprint เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์ประเมินลักษณะของการเดินทางว่าการเดินทางของแต่ละคนในรูปแบบต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วสามารถจะเดินทางแบบไหนลดผลกระทบได้มากที่สุดก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Sprintได้ข้อมูลทางวิชาการมาเราจะมีเหมือนกับตัวคูณมลพิษของรถยนต์แต่ละประเภทว่ารถยนต์แต่ละประเภทการใช้เชื้อเพลิงในลักษณะต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่แล้วฝุ่นเหล่านี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่จะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบการเดินทางแล้วเนี่ยอันไหนดีที่สุดแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะรถฝุ่นเลยนะคะน้อยสุดก็คือรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดเรียกว่ามันไม่เกิดฝุ่นกรุงเทพแต่เกิดฝุ่นนั้นลงไฟฟ้าซึ่งสามารถบริหารจัดการได้และอันดับที่2คือรถโดยสารประจำทางรถบัสแบบประเภทที่ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน LPG NGV อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่3รถโดยสารประจำทางแต่ความจริงแล้วรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแวนนะฮะหรือรถปิกอัพเนี่ยก็ถือว่าฝุ่นไม่เยอะมากถ้าใช้แก๊ส NGV นะคะหรือ LPG เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือกของเดินทางของคนแต่ละคนมีผลต่อฝุ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นความจริงแล้วงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเครื่องมือ PM 2.5 Footprint อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการประเมินแบบจำลองสถานการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษเอาเครื่องมือ PM 2.5 Footprint เนี่ยมาประเมินว่าการขนส่งทางบกในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนโยบายแบบไหนเนี่ยสามารถลดฝุ่นได้มากที่สุดซึ่งเราก็ได้แบบแนวทางลดฝุ่นทั้งหมด7แนวทางแนวทางที่1ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษแนวทางที่2เป็นเรื่องของมาตรการการเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ที่มีการใช้งานสูงคือแทนที่เราจะแบนรถยนต์เราเหมือนกับเป็นการปรับคุณภาพรถยนต์แทนแนวทางที่3ก็คือเป็นแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์การกรองขม่าวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะหรือ DPF สำหรับเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพน้อยหรือว่าเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร3ต้นไปแล้วก็แนวทางที่4เป็นการใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยกัมมันตภาพแนวทางที่5ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่เขตมลพิษต่ำแนวทางที่6ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายก็เป็นการใช้รถโดยสารประจำทางแบบพลังงานไฟฟ้าเราต้องการที่จะนำแนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้จริงได้

ก็อยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเมโดนมากๆนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในแง่ของเรื่องโครงการกับเพื่อนที่นำสังคมวันนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยมีความกล้าที่จะให้ทุนอาจารย์อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำมาไม่สูญเปล่าดังนั้นเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปด้วยกันกับทั้งภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็ทั้งภาครัฐด้วยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำงานวิจัยเหล่านี้ไปในจุดเริ่มก่อนที่จะออกนโยบายได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากไปรอคนอื่นค่ะสำหรับเรื่องการลดฝุ่นเราไม่ควรต้องไปรอว่าเฮ้ยภาครัฐเมื่อไหร่จะออกนโยบายลดด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดฝุ่นทั้งนั้นถามว่าในวันนี้คุณทำอะไรเพื่อลดฝุ่นแล้วหรือยัง

0: ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่หัวก๊อกน้ำหมั่นตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลส่วนเกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมงดทำนาปรังและปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยเพื่อป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำหากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

การซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

ผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาครึ่ง
2: เฮ้ยยังนี
4: ่เบ็ด
3: นี่ร้อย
2: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
2: ไร
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะถ้าได้อีกมือจะไปขาย
6: มือได้หลายที่สุดในเด็กจักโต
7: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกันมือมาแน่กับพันกว่าบาท
6: จ้างมือนี้เลย
7: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
8: แต่ต้นนานกว่าละมั่ง
9: อันนี้เอาไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาถึงกรุงเทพอ่ะ
10: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
11: ปลาย่าง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่

0: กี่โมงปกติ
1: ประมาณตีหนึ่งครับ
0: อู้นี่มาเก็บปลาเหรอ
1: ครับ
0: จะได้เยอะไหมเนี่ยวันน
2: ี้ไม่รู้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ในส่วนมาเท่านี้ในปลานี้มันเป็นไข่ขาวขึ้นหน้านี้มันน้อยมีโบราณคนเน
2: าะ
1: ไข่ขาวคู่เลื่อนมันลอยควรลอยหาซิลังกาเลื่อนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบอกเกิน6-70ควรเลื่อน
3: ครับ
1: แต่ว่าในน้ำโคนี่ไข่ขาวมีกับผู้คนก็คือลวงม่วงนี่แหละครับเป็นมอดกพวกเกิดว่าลวงไข่ขาวมองหน้าปลาครับเป็นรูปของไข่ของมันมีกับผู้คน
4: สืบทอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
5: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกกกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูไปเรื่อยๆนะครับนี่ลักษณะคือไป
6: คันมันขึ้นสูงอีเล็กก็คือเขาจะเก็บไว้ก่อนใส่บ่ได้มันสิเหอะมาลาย
5: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหารกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลย20เมตรหรือ25เมตรก็สิมีไอ้ของผู้นึงนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านกับตรงจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
5: ต้นเองนี่เขาเอิ้นตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอนแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ต้นนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เป็นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ผู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีลวงคือกันกําลังยามอันเดียวนี่บ
7: ่ยาม2
5: ยาม2ล่ะ คือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบ่ว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนก็บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ไรก็มาได้ก็มา
0: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
1: จับโดนเขาบ่งจะทำเลในการจับลวงหม้อมันสิมาจับลักษณะที่มันกระจับมันก็บ่แม่นลวงนะน้ำมันเสียเขาสิเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันสิมีปลาหลายน้ำ

0: ต้องเอาเวอร์
1: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลยเมื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
2: เออปลาโดนมองแล้วปลาอะไรครับอีกตัวน้ำบ้วนขึ้นมาแล้ว
3: เอ้ยท้องตัวเฮ้ย
4: โอ้จะกี่โลเนี่ย
2: เออประมาณ5โลตัวนี้5โล
4: ได้กี่ตัวแล้ววันนี
2: ้อ๋อ2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะบ้วนน้ำรอพักเดียวครับยังมีอีกตัว
3: 2ตัวประมาณ 1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหผัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
5: คล้ายๆก็คือมือมันได้อารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของผัวใหญ่นะขดายก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
2: ้วันนี้เมียทันอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไปหอมแก้มผัวหน่อยนะเธ
5: อนั่นซื้อไปให้บ่อนั่นปลายาง
1: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
6: ได้ปลายังล่ะ
2: ปลาบ้าน
6: โอ้ตัวผู้ใหญ่เลยเน
2: า
6: ะ
2: บ้านหาลูก
1: พี่ทองได้ปลาปากบ้านตัวใหญ่5กิโล
5: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาพี่ว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบไปถึงว่าได้ปานน่ะบางมือสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมือจังได๋เท่านึง
7: หลายกว่านี้ถือว่าบ่ได้ซ้ำมื้อนี้บ่ได้ซ้ำบ่ยังบ่บ่ได
1: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคน2ประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
8: เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีละนิดทีว่าหาปลายังไงถึงจะได
9: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
8: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์

0: ุนตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
1: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
2: ลูกชายมาคือมามือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มักหน้าแรงหน้าพ้นมักเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อยวนกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: เพื่อนล่ะครับซอยพี่ใหญ่เออมาพึกษากับแมนมาพึกกับแมนมากมันเป็นเมื่อไหร่ล่ะสวามาพึกกว่าสามารถเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยซีบีแล้วพอพาสั้นนี่คืออูเขาอูน้ำเพิ่นแต่พอแต่แม่ของลูกของร้านสื่อร้านลูกร้านสื่อมาเต่าทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองนะกับมีการมีงานจึงคอยได้มาอันนะ
2: มีเอื่อนเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักผ้าแต่เข้าปูข้าวย่ายผลเพื่อนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอพลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอดหอดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงหรือว่าไงมาพบกันเด็กคือผมเห็นองค์หันนะเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวเนาะ
4: 3คนไอ้น้อยล่ะไอ้ดม
5: เจ้าน้อยเจ้าน้อยสบาย
3: ดีฟังทั้งคนทั้งคนก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ทันฮอด
3: ครับบ่ทันฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเข้าบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจูด
6: เมื่อแล้วว่าแม่บ่ทัน
4: บ่ทันรู้จักเลยมันชิ้นเพลงมานี
3: ่ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
7: พวกเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักรุ่นหน่อยไปมันสิบูจักเด้อมึงจงนี่
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
2: จักบาท
8: 25บาทท
2: ำไมแน่ถุงนึง
9: แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋มื้ออาจารย์กันมีของกินก็กินตําฮู้บ่แม่ตําตอกูแต่งไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นอนเทื่อพ่อเดียวไปตลาดนอนไปมานอน
2: ย่ามเกี่ยวข้าว
9: ไปน้ำร้อนพ่อยายเตี๋ย
2: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได๋มื้ออ่ะจ้ะมานอนเกี่ยวข้าวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับ

0: แกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
1: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดความคล้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเพิ่งตอนที่ว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
0: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มหาไหลพอดีพอดีเธอครูพอดีเฉพาะรองเท้าก็ละสิ
2: มันถือก็ผูกผูกเก็บคือว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงไว้ให้มูเนาะโซเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่ในซอยใกล้กว่าที่สุดเจ้าตัวมันดีกับมันมีมือคุณ
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุนนี่ก็สิมาแวะมาแวะบ้านเราเนี่ยมาเคยมาแวะได้ถามเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเฮ็ดอาหารกะกะมันมีหมกพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปลูกไปลานเหรอ
3: กินกินยังก็กินไปเหรอเราบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิดก็เบิดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่นะครับสวัสดี

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียน

0: ผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทําเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชําต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชํา
2: ใช่เป็นเรือนขอชํา
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทําแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทําให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับเราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจออกมา
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือนน่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: เออ
3: สวัสดีครับ
4: มาทิพย์ครับ
3: นี่เอาไปตรงนู้นหน่อยดิ
0: ตัวเจ๋ง
3: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
3: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นะทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
3: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: อ๋อครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่
3: อ
1: ัน
3: นี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
1: ร
3: เราควรใช้แค่มุ้งลุกมุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้ใ
0: ช่พี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
3: เป็นหลอน
1: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2ครับ
3: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่
3: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
3: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
3: ผนัง
1: โอเคอึ๊บนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่
0: คร
3: ับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยคร
3: ับ
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
3: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
3: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
3: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนั่นนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
3: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้โหแข็งเลย
3: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
3: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลก
2: ๆจะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ก็คือใช้แมส
1: เดิมเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
0: ี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ที่ไม่เรียกมุ้งเลยตรงนั้น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลย
2: ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบ4ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับผม
2: ครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบใช่
2: หน้างานตรง
0: เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: แล้วป้าเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนก่อนแล้วเด
0: ี๋
1: ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ยเงี้ย
1: เ
2: อาด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้เด้โชว์ไม
0: ้ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี
1: ้ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอ่ะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอ่ะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประโปะ
1: มาโปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี่
2: พี่โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาต
0: ั้
1: งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าว
0: ๆ
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี่
2: สวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยจ้าเอ๋จ้าเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็กูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: าไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เด
1: ี๋
2: ยวนะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆไม่ทำไงอ่ะ
1: ค่อยๆโอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี้คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าน
1: ะครับ
2: ทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: เนรมิตและอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนหน้าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอเรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ให้ดูหน่อยเนี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่

0: แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะคลีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: ฮอคีปวานนี่อ๋อ
2: คลีปเล็กอะคลีปเล็ก
0: คลีปเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคลีปอันนี้เป็นคลีปวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนใบไหม้ไปแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับนี่นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แล็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสกิจของสงฆ์ไว้สมบูรณ์แล้วและอาตมาภาพก็ได้ทํากิจของพระสงฆ์นั้นได้สมบูรณ์แต่ว่าอาตมาภาพคิดว่าพระสงฆ์น่าจะทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านั้นเพื่อให้เกิดความสุขแก่ชาวบ้านแก่ชุมชนที่อาตมาได้ไปอยู่อาตมาภาพได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15ปีได้ไปศึกษาอยู่ที่กรุงเทพได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
1: วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษามีพันธกิจหลักเพื่อให้ความรู้ทั้งนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่จะมีวิชาการความรู้เกี่ยวกับศาสนาวิทยาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นมองศาสนาผ่านทางสังคมวิทยาศาสตร์จิตวิทยามนุษยศาสตร์และสามารถนำความรู้นี้เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนรวมถึงตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือว่าศาสนาที่แตกต่างกัน
0: เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยศาสนศึกษาจึงมีความมั่นใจและก็มีอุดมการณ์กล้าที่จะลงพื้นที่มาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆอาตมามีความคิดอยากจะกลับมาทำหน้าที่บทบาทของพระสงฆ์ที่วัดที่บ้านเกิดก็คือวัดน้ำพริกอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกบ้านน้ำพริกเป็นหมู่บ้านเล็กชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมปัญหาของชุมชนก็คือปัญหาความยากจนปัญหาภัยแล้งและก็ความขัดแย้งในชุมชนหลังจากรับทราบปัญหาของชุมชนแล้วอาตมาภาพใช้หลักการบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนวัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านขับเคลื่อนชุมชนให้เจริญก้าวหน้าปัญหาของภัยแล้งนั้นก็วิธีที่จะช่วยก็คือหาแหล่งเก็บกักน้ำวันนี้ที่ได้เชิญคุณครูมาแล้วก็ลูกโรงเรียนมาเราจะมีโครงการทำฝายทดน้ำเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรซึ่งในชุมชนหลังวัดเนี่ยก็จะมีคลองน้ำพริกเพราะฉะนั้นเมื่อภัยแล้งมาถึงเนี่ยอาตมาภาพก็จะประสานผู้นำแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยมาทำฝายทดน้ำหลายๆที่เพื่อที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งปัญหาความยากจนโดยตรงแล้วพระก็จะไม่สามารถที่จะไปแก้โดยตรงได้แต่ว่าช่วยเสริมช่วยให้กำลังใจช่วยให้หลักธรรมเกี่ยวกับดำรงชีวิตถ้าเป็นรูปธรรมก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะไว้รับประทานเองได้โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีหัตถกรรมของชุมชนเช่นสารตะกร้าสารกระติบข้าวสารหวดอย่างเงี้ยนะก็ให้ผู้ที่มีความรู้ผู้มีความสามารถตรงนี้ได้สืบต่อได้สารแล้วก็พระอาจารย์ก็ช่วยหาตลาดให้ก็เป็นการเสริมรายได้ไปในตัวด้วยการที่พระสงฆ์จะหาทำงานเชิงลุกหรือว่าเชิงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่ต้องรอให้เขามานิมนต์เรานะเราสามารถที่จะเข้าไปถึงได้เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า
2: โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเราก็ได้รับความช่วยเหลือในด้านการสอนธรรมะให้กับนักเรียนซึ่งพระอาจารย์จะมาสอนให้เป็นประจำนะครับ
0: วันนี้จะได้เทศเกี่ยวกับเรื่องศีลของคฤหัสถ์ทั่วไปนั่นก็คือศีล5ศีลข้อที่1นั่นก็คือเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
3: บทบาทหน้าที่ของพระอาจารย์เนี่ยก็จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาสอนธรรมะให้เด็กกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็คุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยไปสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยเป็นการให้ทั้งธรรมะและก็ให้ทั้งด้านวิชาการต่าง
4: ๆ What's your name?
5: My name is ดอกแก้วว
4: ันนี้เราจะมานับเลขกันโอ้เก่งมากเลยเลข2ภาษาอังกฤษว่าไง Thank you teacher อ่ะ1 2 3
2: ปัจจุบันเขารู้จักศาสนาพุทธรู้จักพระสงฆ์เป็นอย่าง

0: ดีนะครับรู้จักสวดมนต์ไหว้พระฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ศาสนาพุทธเป็นอย่างดียิ่งนะครับในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วก็ชุมชนก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอขอบคุณครับ
1: พระมหาไพฑูรย์ของเราค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของวิทยาลัยที่สามารถนำความรู้เข้าไปคืนสู่ชุมชนนะคะเข้าไปสอนเข้าไปสร้างทั้งความรู้ทั้งความสุขให้กับชุมชนได้อย่างดีค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คือสมกับคำว่าปัญญาของแผ่นดิน
2: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของอาตมาภาพคือการที่บัณฑิตแต่ละท่านแต่คนนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์

0: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลิงบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
1: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
2: ดีค่ะ
1: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
2: เป็นอาจารย์ค่ะ
1: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
2: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
1: ก็ค่
2: ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
1: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
1: มสท.
2: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
1: ์ศึกษาจบ
2: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
1: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
1: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยน
2: ะ
1: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
2: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
1: ์
2: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
1: ง
2: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
1: แต่พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
2: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
1: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
1: ขั้
2: น
1: ตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
1: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
2: ใช่
1: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
2: ่ว่า
1: เรียกว่าวัยหนุ่ม
2: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อ
1: ความปลอดภ
2: ั
1: ย
2: ใช่
1: กักกันกักขัง
2: กักกัน
1: กัก
2: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทน
1: ครับ
2: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลาง
1: ครับ
2: เรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริการส่วนกลาง
1: ส่ว
2: นมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
1: อย่างเช่นที
2: ่เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
1: ะคะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
2: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
1: ครับ
2: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
1: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
2: ตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
1: เทียบเท่า
2: ผู้บัญชาการเรือนจำ
1: ก็คือเทียบเท่า
2: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
2: คุณค่ะ
3: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
4: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15-20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่30,000-40,000 บาท
5: ่วง
0: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
0: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
4: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
6: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่ออย
4: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
6: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
4: ใช่แล้วค่ะ
6: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
4: ค่ะ
6: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
4: ค่ะ

0: ก่อนนั่งก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เป็นอะไรอ่ะพี่แซง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นไรมั้ยเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
4: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
0: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันเดี๋ยวทงกูด้วย
0: โอเค
2: ไปไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
6: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงนะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
5: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
6: ์ชิงทรัพย
5: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
6: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
5: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
6: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
5: เหมือนกัน
6: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
5: นี่เบสิกแล้วนะคะ
6: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
5: ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึง
6: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
5: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
6: ใช่ค่ะอย่างเง
5: ี้
6: ยนะคะ
5: โทษเป็นไงคะ
6: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค
5: ่ะหนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
6: ค่ะ
5: ประหารชีวิตเลยนะคะ
6: ถึงใช่ค่ะ
5: โทษถึงขนาดนั้นเลย
6: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
5: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
7: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
8: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยา
3: มีชู้เป็นทอม
8: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
3: ์
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมใช่ไหมอย่างนั้น
3: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
9: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
10: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
8: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
11: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
8: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
8: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
3: ถามว่าไงครับ
8: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
3: ์เอาไว้ได้ยังไงมีอะไรชู้นี
8: ่ค่ะแต่ชู้ของภรรยานะไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
3: ์
8: แต่เป็นทอมค่ะ
3: โอ้
8: นั่นแหละค่ะ
3: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
8: ชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
3: ์แล้วไงครับ
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
3: โอ้น่าคิดนะอาจารย
8: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
3: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
8: ค่ะ
3: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
8: ค่ะ
3: เมียเรามีชู
8: ้
3: อยู่กับทอม
8: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
3: เป็นทอม
8: ค่ะ
3: มีผัวหรือมีสามี
8: เป็นผู้ชาย
3: ไปอยู่กับเกย์
8: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
3: ์น่าคิดนะ
8: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
8: ค่ะ
3: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
8: ค่ะ
3: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
8: ้
3: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
8: ค่ะ
3: หรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
8: ค่ะ
3: คือสามีเราเนี่ย
8: ไ
3: ปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่นแล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
8: ์ค่ะ
3: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
8: ้ค่ะ
3: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
8: ใช่ค่ะอาจารย์
3: เอางี้
8: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
8: ้ค่ะ
3: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
8: ค่ะ
3: หญิงที่ยังมีสามีอยู
8: ่ค่ะ
3: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
8: ่ค่ะ
3: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
8: ชายอื่น
3: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
8: ชู้ใช
3: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
8: ้ค่ะ
3: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
8: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
8: ค่ะ
3: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
8: ค่ะ
3: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
8: อ๋อค่ะ
3: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
8: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
8: ค่ะ
3: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
8: ค่ะ
3: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
8: ี้
3: ยเราอับอายขายหน้าไหม
8: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
3: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
8: ่ะ
3: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
8: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
3: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่า สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
8: ค
3: ่
8: ะ
3: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
8: ่ค่ะ
3: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
8: อ๋อ
3: สามีเรา
8: ค่ะ
3: เป็นเกย์อยู่กับเกย
8: ์ค่ะ
3: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
8: ค่ะ
3: อาจารย์อายไหม
8: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
3: ์หรือผมมีภรรยาอยู
8: ่ค่ะ
3: ภรรยาไปอยู่กับทอม
8: มันก็น่าอาย
3: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
8: ค่ะ
3: ผมอายนะอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
8: ์ค่ะ
3: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
8: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
3: เป็นเหตุหย่า
8: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
12: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
13: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
14: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
15: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
12: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
16: ้สวัสดีครับ

ดีๆจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นัก

0: ียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรุนแรงยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการไ

หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทคู่พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งาน

0: จึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาวถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบ

ว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิธในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งจะช่วยลดอัตรา

หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว Cแต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน

ดีจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน web.admincourt.go.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่บริเวณทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่13โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

0: สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิด

0: นี้มาตั้งแต่ก่อต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
1: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
2: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
3: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอางั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขนาดเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดไปจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้เราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป

0: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
1: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
2: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
0: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่ๆข้า
0: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
2: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
0: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
2: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน
4: ่
2: และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
0: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
2: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
1: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
1: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดู
9: เฮ้ยเกิด
8: งทางอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะอีซี่เจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือกันเถอะ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นค่ะขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
1: หึ
2: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
9: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
11: ช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ปัญหาพิมพ์สุท่าเป็นปัญหาระดับโลกจริงฝุ่นPM 2.5 เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้จนถึงเสียชีวิตแล้วในประเทศไทยปี2563คนที่เสียชีวิตจากฝุ่นเนี่ยมีประมาณ 41,000 คนเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องฝุ่น PM 2.5 อาจจะมองว่าคนเริ่มมีความชินชารู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเจอเดี๋ยวมันก็มาใหม่เราเจออยู่ทุกปีทำให้คนรู้สึกว่าฉันทนได้ฉันยังใช้ชีวิตได้อยู่ปากท้องสำคัญกว่าแต่ไม่รู้เลยนั่นเป็นการตายผ่อนส่งในช้าๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประการประพัฒน์พงษาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นโครงการการเสริมสร้างความตระหนักรู้และออกแบบนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 จากการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Footprint เพื่อที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเดินทางของคนเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางต่างๆฝุ่นโดยหลายงานวิจัยภาพรวมตรงกันมาจากการขนส่งและจราจรแต่มันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกภาคส่วนไหนปล่อยเท่าไหร่ในทุกๆปีถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงผลงาน PM 2.5 Footprint เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์ประเมินลักษณะของการเดินทางว่าการเดินทางของแต่ละคนในรูปแบบต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วสามารถจะเดินทางแบบไหนลดผลกระทบได้มากที่สุดก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Footprintได้ข้อมูลทางวิชาการมาเราจะมีเหมือนกับตัวคูณมลพิษของรถยนต์แต่ละประเภทว่ารถยนต์แต่ละประเภทการใช้เชื้อเพลิงในลักษณะต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่แล้วฝุ่นเหล่านี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่จะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบการเดินทางแล้วเนี่ยอันไหนดีที่สุดแล้วเนี่ยอันดับ1เลยนะคะรถฝุ่นเลยนะคะน้อยสุดก็คือรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดเรียกว่ามันไม่เกิดฝุ่นกรุงเทพแต่เกิดฝุ่นนั้นลงไฟฟ้าซึ่งสามารถ

บริหารจัดการได้และอันดับที่2คือรถโดยสารประจำทางรถบัสแบบประเภทที่ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน LPG NGV อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่3รถโดยสารประจำทางแต่ความจริงแล้วรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแวนนะฮะหรือรถปิกอัพเนี่ยก็ถือว่าฝุ่นไม่เยอะมากถ้าใช้แก๊ส NGV นะคะหรือ LPG เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือกของเดินทางของคนแต่ละคนมีผลต่อฝุ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นความจริงแล้วงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเครื่องมือ PM 2.5 Footprint อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการประเมินแบบจำลองสถานการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษเอาเครื่องมือ PM 2.5 Footprint เนี่ยมาประเมินว่าการขนส่งทางบกในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนโยบายแบบไหนเนี่ยสามารถลดฝุ่นได้มากที่สุดซึ่งเราก็ได้แบบแนวทางลดฝุ่นทั้งหมด7แนวทางแนวทางที่1ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษแนวทางที่2เป็นเรื่องของมาตรการการเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ที่มีการใช้งานสูงคือแทนที่เราจะแบนรถยนต์แล้วเหมือนกับเป็นการปรับคุณภาพรถยนต์แทนแนวทางที่3ก็คือเป็นแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์การกรองขม่าวเครื่องยนต์ไอซ์ดีเซลนะคะหรือ DPF สำหรับเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพน้อยหรือว่าเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร3ต้นไปแล้วก็แนวทางที่4เป็นการใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยกัมมันตภาพแนวทางที่5ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่เขตมลพิษแนวทางที่6ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายก็เป็นการใช้รถโดยสารประจำทางกับพลังงานไฟฟ้าเราต้องการที่จะนำแนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้จริงได้ก็อยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเมโดนมากๆนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในแง่ของเรื่องโครงการขับเคลื่อนที่นำสังคมวันนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยมีความกล้าที่จะให้ทุนอาจารย์อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำมาไม่สูญเปล่าเนื่องเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปด้วยกันกับทั้งภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็ทั้งภาครัฐด้วยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำงานวิจัยเหล่านี้ไปในจุดเริ่มต้นก่อนที่จะออกนโยบายได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากไปรอคนอื่นค่ะสำหรับเรื่องการลดฝุ่นเราไม่ควรต้องไปรอว่าเฮ้ยภาครัฐเมื่อไหร่จะออกนโยบายลดด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดฝุ่นทั้งนั้นถามว่าในวันนี้คุณทำอะไรเพื่อลดฝุ่นแล้วหรือยัง

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่สามเนี่ยทั้งสองกองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วย

ราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ 2-15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: สวัสดีครับผมดร.พีครับรพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับพี่ดนัยนะครับดร.ดนัยจันเจ้าฉายสวัสดีครับพี่ดนัย
1: สวัสดีครับดร.พีครับ
0: ขอเรียกเป็นพี่ดนัยแล้วกันนะคร
1: ับ ยินดีครับขอเรียกน้องพีด้วยนะฮะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ คืออย่างนี้ครับพี่วันนี้เนี่ยผมได้ยินประโยคเหล่านี้ซ้ำๆมาเรื่อยๆที่เขาบอกว่าขาดทุนคือกำไรเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันพอจะมีเรื่องราวของใครได้บ้างที่สามารถนำมาเล่าสู่กันฟัง
1: คำถามแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: พอจะตอบได้ไหมว่าบุคคลที่ได้กล่าวคำพูดนี้ท่านแรกคือใคร
0: แม่เป็นใครไม่ได้ครับเป็นบุคคลที่คนไทยทุกคนรู้จักแล้วก็เคารพบูชานะครับในหัวของเราเลย
1: ครับ
0: ก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะฮะ
1: ก็ถูกต้องครับแล้วก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองในสิ่งที่เป็นมูลค่า
0: ครับ
1: นะครับคือมูลค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วัดได้จับต้องได้มันตีได
0: ้ครับ
1: นะแต่ถ้าเราดูรากศัพท์จริงๆเนี่ยมูลคืออะไรฮะมูลค่ามูลแปลว่าอะไร
0: อาจจะถ้าพูดแบบจับก็คืออุจจาระ หรือของที่ไม่มีคุณค่าใช่ไหม
1: แต่ว่าคนส่วนใหญ่ดันไปให้ความสำคัญกับไอ้คือของที่มันอย่างนั้นอะตีความตีเป็นเงินได้คือมูลค่าแต่สิ่งที่เรามองข้ามกันอย่างมากคือคุณค่าแต่มันอยู่คู่กันนะฮะมูลค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวเลขตัวเงินแต่คุณค่าน่ะมันเป็นสิ่งที่มันดึงกลับเข้ามานิดนึง มันอยู่ใกล้กับหัวใจของเราและเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องศึกษาและต้องภูมิใจมากๆว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของพวกเราเนี่ยได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเลยตัวเองนะครับได้รับคำสอนเรื่องนี้โดยตรงจากอาจารย์สุเมธตันติเวสกุลท่านยกตัวอย่างให้เราเห็นชัดเลยยกตัวอย่างน้องพีน้องพีเนี่ยหุ่นดีอย่างเนี้ยน้องพีหุ่นดีอย่างเนี้ยถามว่าสิ่งที่เราต้องเสียไปคืออะไรกับการที่เราได้มาซึ่งหุ่นที่ดีแบบนี้ฮะ
0: เราก็ต้องเสียสละเวลาออกกำลังกาย
1: ถูกต้องนะฮะเราต้องเสียเวลามันเสียเวลานะมันเป็นเงินนะเวลาของเราเป็นเงินมันเสียเหงื่อมันเสียค่าใช้จ่ายแล้วบางทีออกกำลังกายมันก็ไม่ได้ออกได้ฟรีๆต้องไปสมัครเป็นเมมเบอร์อะไรที่นู่นที่มากมายเพราะนั้นสรุปว่าเราเสียแต่เสียเนี่ยเพื่อได้มาเสียเพื่อได้

0: ้นะครับพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งสอนว่าขาดทุนคือกำไร
1: แ
0: ต่เราอย่าไปมองที่ตัวเลขอย่างเดียวนะฮะหรือว่าอีกพี่ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยนะครับเสียสละเวลาตัวเองในการที่ไปทำงานจิตอาสาถามว่าต้องเสียไหม
1: เสียสิครับพ
0: ี่เสียเวลาเสียอะไรฮะนอกจากเวลา
1: อาจจะเป็นรายได้ของเขาด้วย
0: มีรายได้มีอะไรต่างๆหรือทั้งหลายที่เขาอยากจะใส่ลงไป
1: ครับ
0: คือเขาเสียเขาเอาออกไปฮะแต่ในสิ่งที่เขาได้คืนมาเนี่ยมันมีคุณค่ามากมันอยู่ใกล้กับหัวใจเขามากเลยอันนี้แหละคือขาดทุนคือกำไรที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้พวกเราว่านี่คือชีวิตนะฮะถ้าเรามีชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยชีวิตของเรามันจะมีค่าแล้วที่สำคัญพี่อาจจะใส่ว่ามันมีคุณค่าครับมันไม่ใช่แค่มีมูลค่านะอย่างด็อกเตอร์พีอย่างเงี้ยโอ้อาจจะค่าตัวแพงมากมายมหาศาลเลยถ้าเราจะต้องไปเรียกเก็บเงินนะตามวิชาชีพของเราแต่เราสละเวลาตรงนั้นที่เราจะทำเงินทำรายได้และเราไปทำบางสิ่งบางอย่างที่มันตอบโจทย์กับหัวใจของเรานี่ครับนี่คือที่มาของขาดทุนคือกำไร
1: แสดงว่ามันมี2มุมถูกไหมครับก็คือว่าในมุมที่เราก็เป็นอยากเป็นผู้ให้ด้วยและในอีกมุมนึงคืออาจจะมีผู้ที่อยากได้จากสิ่งที่เราให้ด้วยเช่นเดียวเป็นไปได้เหรอที่แบบว่าจะต้องรอเพื่อจะได้กำไรตอนท้ายอย่างเงี้ยแล้วคนอย่างนี้มีจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: อยากให้พี่ดนัยช่วยยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งได้ไหมครับ
0: ก็วันนี้เนี่ยจะพาน้องพีแล้วก็ผู้ชมรายการของเราเนี่ยมารู้จักกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นต้นเรื่องนะครับของขาดทุนคือกำไรเลยนะครับนั่นก็คือลุงชวนเอมโอด
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโชคดีมากนะครับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอยู่หัวลุงชวนเนี่ยแกถูกยิงนะแล้วก็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยคือเป็นคนไข้ที่ได้รับการดูแลนะครับไม่งั้นเนี่ยเดินไม่ได้นะครับอาจจะเป็นคนพิการด้วยซ้ำไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากได้รับการดูแลทางด้านกายแล้วเนี่ยนะครับยังได้รับพระราชทานแนวคิดเรื่องของขาดทุนคือกำไรด้วยโดยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงทำให้เห็นนะฮะได้มาสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมในพระราชดำริที่อ่างเก็บน้ำยางชุมพระเจ้าอยู่ได้มาพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์อันนี้ก็คือขาดทุนส่วนพระองค์นะเอาเงินส่วนพระองค์มาใช้นะครับในโครงการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็รักษาเอาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของพื้นป่าแล้วก็สมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งหมดปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับจากสิ่งที่เป็นป่าแห้งแล้งนะครับแล้วก็มีปัญหามากมายมหาศาลที่เราย้อนกลับไปเนี่ยสักปี2540นะครับช้างป่านะครับออกมากินไร่สับปะรดนะฮะของชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ถูกยิงหรือว่าถูกฆ่าตายก็เป็นเรื่องราวสำคัญมากเลยสะเทือนใจคนไทยนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานแนวคิดตรงนี้และที่สำคัญเนี่ยทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นของการที่ขาดทุนอย่างไรขาดทุนก็คือว่าเงินส่วนพระองค์ครับเอามาใช้ในโครงการต่างๆนะฮะแล้วก็ได้รับพระราชทานแนวคิดที่ทำให้วันนี้ครับเรากลับมาได้ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียดูจากจำนวนของช้างกระทิงและสัตว์สงวนต่างๆทั้งหลายซึ่งแต่เดิมเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่อยู่ในป่าแล้วแต่ออกจากป่าต้องมาหากินในแนวของชาวบ้านแต่พระราชทานแนวคิดว่าคนกับป่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะครับปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกทำอย่างไรและที่สำคัญการปลูกป่าในใจคนนะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจที่สำคัญก็คือสิ่งที่เรากำลังคุยกันขาดทุนคือกำไร

วลาเราทำธุรกิจใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะมองเห็นแต่เรื่องกำไรอยากได้ผลตอบแทนสูงๆและมันก็เลยเป็นที่มาว่าไม่กล้าที่จะลงทุนทำในสิ่งดีๆเพราะมองแต่กำไรเป็นหลักวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำยางชุมนะครับผมจะพาเรามาเจอเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง

0: ว่าขาดทุนคือกำไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณลุงชวนนะครับ
1: ลุงชวนสวัสดีครับ
2: แม่น้ำกุ้ยเนี่ยเวลาพายุไต้ฝุ่นเกิดจากตังเกียเนี่ยเวลาพายุเข้ามาจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ทีเนี้ยไอ้ชุมชนสองฝั่งของกุ้ยอ่ะแม่น้ำกุ้ยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทุกปีในหลวงเห็นตรงนี้เห็นความสำคัญในการที่น้ำแล้วก็ในหลวงก็เป็นศาสตร์ที่เรื่องน้ำเนี่ยเก่งที่สุดอยู่แล้วเนี่ยที่ตรงนี้เป็นที่ของราษฎรแล้วก็ราษฎรเนี่ยจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในหลวงเนี่ยมาจ่ายเนี่ยตั้งแต่ผู้บอลย่านซื่อเนี่ยในหลวงจ่ายหมดขาดทุนอย่างไรกำไรอย่างไร
0: ตอนนี้น้ำท่วมก็เกิดจากพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมันเป็นของมันเป็นธรรมชาติคราวนี้ในหลวงท่านก็เลยมาดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงก็มีดำริที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมขึ้นแต่บังเอิญเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เมื่อก่อนมีบ้านคนอยู
2: ่
0: มีคนอยู่อาศัย คุณลุงก็เลยบอกว่าในหลวงเนี่ยก็เลยเอาทรัพย์สินส่วนพระองค์
2: ครับ
0: จ่าย
2: มาจ่ายเวรคืน
0: ก็คือมาจ่ายให้พี่ๆน้องๆประชาชนน่ะได้มีย้ายออกไปแล้วไปหาที่อยู่ใหม
2: ่นี่คือการยอมขาดทุน
0: ครับ
2: แต่ว่าได้กําไรคือราษฎรของพระองค์จะได้อยู่ดีมีสุขต้องมาสร้างอ่างเก็บน้ํายางชุมเมื่อ2116น้ําเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเอาไปให้ราษฎรทําการเกษตรเพาะปลูกแล้วก็มาให้น้ําจะท่วมบางยาวล่างแต่บทบาทของผมเนี่ยที่จะต้องดูแลเป็นกลไกก็คือรักษาแหล่งต้นน้ําโซน A ของเทือกเขาตะหนาว4เนี่ยทีนี้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำกุยบุรีเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องนั้นเราก็ยกตรงนี้ให้เกิดอุทยานให้ได้แล้วก็ได้อนุรักษ์ช้างอนุรักษ์กระทิงช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินแล้วก็มีบุญคุณกับสังคมไทยอายุ30มาเนี่ยลุงก็ต้องทำตามศาสตร์ของในหลวงยอมเป็นผู้ให
0: ้
2: ยอมเป็นผู้ให้แล้วจะไม่ยอมรับ
0: ครับ
2: จะเป็นผู้ให้เสมอ
0: ครับ
2: ศาสตร์ของพระองค์อ่ะ
0: ต้องเป็นผู้ให้
2: เป็นผู้ให้
0: นี่แหละครับคนที่ได้ทํางานรับใช้พระองค์นะครับในหลวงราชการที่9ของเราขาดทุนคือกําไรจริงๆต้องเป็นผู้ให้นะครับมากกว่าผู้รับหลังจากที่ได้คุยกับคุณลุงนะครับพี่ผมรู้สึกคนแบบนี้น่าชื่นชมแล้วก็อยากให้
1: มีอุดมการ
0: ณ์ใช่ครับอุดมการณ์ไม่พอแล้วแกทําจริงยึดมั่นตามหลักปริยาเศรษฐีพอเพียงมาโดยตลอด
1: คือตัวอย่างของลุงชวนเนี่ยนะครับทำให้เรานึกถึงคำสอนพระราชทานที่สำคัญเป็นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับท่านรับสั่งให้เราเนี่ยระเบิดจากข้างใน
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญมากนะครับระเบิดจากข้างในเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปทำเยอะมากแบบแมกโครภาพรวมนะทำให้ทุกคนแบบคิดเหมือนกันไปเหมือนกันซึ่งไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร
0: ่มันยากเกินไป
1: นี่คือตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจระเบิดจากข้างในเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีความสั่นสะเทือนอยู่ข้างในใจใจมันเปิดแล้วใจมันสั่นสะเทือนพอใจมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปั๊บนะฮะใจดวงหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไปกระทบใจดวงอื่นด้วยที่อยู่รอบข้างนี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม
0: เหมือนวันนี้กระทบใจเราก
1: ระทบไหมกระทบน้องพีเลย
0: ใช่แล้ววันนี้ผมเห็นมีพี่ๆที่เป็นครูบาอาจารย์หลายท่านก็น่าจะที่มาร่วมโครงการ
1: ฟังแล้วโดน
0: ถูกครับ
1: นะฮะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสื่อเนี่ยจากใจถึงใจเนี่ยแต่มันต้องเริ่มจากตัวเราเราต้องระเบิดจากข้างในให้ได้ก่อนเนี่ยก็คือหลักฮะหลักที่เราจะเคลื่อนสังคมนะครับเราบอกว่าวันนี้สังคมเรานะในปัญหาโควิดเนี่ยที่มันลุกลามไปทั่วโลกอย่างเงี้ยจะมีทางออกอย่างไรวันนี้น้องพียกเรื่องของขาดทุนคือกำไรมาเรายกตัวอย่างให้ฟังมาดูตัวจริงเสียงจริงนะฮะลุงชวนฮะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสจากสถานที่ที่มันแห้งแล้งไม่มีอะไรนะครับลุงก็ช่วยดูแลและลุงก็ยังฝากความหวังไปถึงเยาวชนคนรุ่นหลังให้ช่วยกันสืบทอดต่อไปอีกด้วยนี่คือตัวอย่างที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งที่วันนี้เราก็ทำด้วยกับพี่น้องประชาชนของเราที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับก็อาจจะประสบปัญหาเดือดร้อนนะครับบางคนหรือว่าส่วนใหญ่ก็รับจ้างรายวันทีนี้เมื่อมันปิดประเทศอย่างเงี้ยล็อกดาวน์หมดเนี่ยนะครับการจ้างรายวันไม่เกิดขึ้นก็หมายถึงว่าเขาไม่มีรายได
0: ้
1: มันกลายเป็นวิกฤตกับชีวิตของเขานะครับแล้วในภาวะแบบนี้แต่ว่าคนเมืองอย่างพวกเราทำอะไรได้บ้างเราก็นึกถึงขาดทุนคือกำไรถ้าเราไม่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยเราจะออกมากันไม่ได้เลยเราจะเสียสละไม่ได้เลยของต่างๆเหล่านี้
0: ก็จะมีแ

0: ความเห็นแก่ตั
1: ใช
0: ว
1: ่ไ
0: น
1: หม
0: ะฮ
1: ครั
0: ะ
1: บนี่เองนี่ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมวันนี้ก็บอกได้แล้วว่าการขาดทุนคือกำไรอ่ะเป็นเรื่องจริงและทุกคนสามารถทำได้ในบริบทที่เราทำไหวแต่ทำไหวแล้วต้องทำแล้วทำด้วยใจ ทำด้วยใจ
0: และมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ
1: และเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะครับ
0: นี่นะครับรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกทุกคนก็สามารถพลิกวิกฤตของตัวเองให้เป็นบวกได้เสมอติดตามผมกับพี่ดนัยตอนต่อไปกันได้นะครับในโอกาสหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนต้องขอบคุณพี่ดนัยมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ

0: ต่ก่อนก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือน
1: ใช่
0: เคยทำงานในออฟฟิศแต่วันนี้เนี่ยย้ายถิ่นฐานกลับมาที่บ้านแล้วทำอย่างมีความสุข
1: ทำไมทุกคนต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิดมันเป็นความรู้สึกที่อยากให้ครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกันสวัสดีครับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
0: สวัสดีครับน้องพีครับ
1: ผมมีความประทับใจกับชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนบ้านรวมไทย
0: ครับ
1: คือคนส่วนใหญ่ที่คนในชุมชนผมไปเจอมาว่าเขาเป็นคนที่บ้านเกิดอยู่ที่นี่แล้วไปทำงานที่อื่นผมไม่เคยเห็นรายละเอียดของการทำงานที่เกิดจากคนในกลุ่มเล็กๆเนี่ยทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่น่าสนใจ
0: คือเราจะดูว่าอันนี้มันเป็นโมเดลที่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สังคมไทยเราเนี่ยกำลังต้องการอย่างมาก
1: บ้านรวมไทยเนี่ยผมก็สงสัยว่าคืออะไรก็เลยถามผู้ช่วยกำนันนะฮะพื้นที่นี้ใครมาจากไหนก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันได
0: ้รวมกันได้คน2คนเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนกันหรอกเนาะแล้วมี3คนมันก็3ความคิดใช่ไหมครับสมัยก่อนมันก็มีพวกเราพวกเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีพวกเราพวกเขาแล้วก็พวกมันถูกไหมพวกเราพวกมันมันหลายพวกเหลือเกินเพราะว่าแล้วแต่ว่าใครจะไปทางไหนเนี่ยมันคือความแตกแยกเมื่อเราอยู่2คนมัน2ความคิดอยู่กัน10คนมัน10ความคิดแต่ทำอย่างไรที่มันจะหลอมรวมเข้ามาได้นี่คือตัวอย่างที่ดีของโครงการนี้หมู่บ้านนี้เลยรวมตัวกันคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่เป็นไรแต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับมาเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยนะครับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

0: มีการพูดถึงว่าเฮ้ยทำไมทุกคนต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิดมันเป็นความรู้สึกที่อยากให้กลับมาตอบแทนอยากให้ครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกัน
1: ด้วยสถานการณ์ New Normal ของโลกเราผู้ชมรายการของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนเมืองคนทำงานแต่ก่อนก
0: ็
1: เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเคยทำงานในออฟฟิศแต่วันนี้เนี่ยย้ายถิ่นฐานกลับมาที่บ้านแล้วทำอย่างมีความสุขทำอย่างมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาและมีความภาคภูมิใจ

0: เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านรวมไทยครับแล้วก็ผมอยู่กับผู้ช่วยกำนันพี่น้อยของเรานั่นเองชื่อบ้านรวมไทยนี่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับพี
1: ่อ๋อถ้าเล่าให้ฟังก็หมู่บ้านรวมไทยเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2521ตั้งแต่พี่น้อยเกิดเลยเหมือนกันค่ะจำง่ายก็เป็นหมู่บ้านที่เปิดรับคนไทยที่คนไทยเรานี่แหละค่ะที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนนะคะเข้ามาอยู่ในที่หมู่บ้านนี
0: ้
1: พอตอนช่วงเปิดก็คือก็เปิดกว้างแต่ละคนแต่ละพื้นที่ก็เข้ามาสมัครเพื่อจะเข้ามาอยู่ที่นี่กันก็เลยแบบมาจากหลายจังหวัดมากเลยมาเป็นคนไทยภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มาอยู่รวมกันนะคะก็เลยหมู่บ้านนี้ก็เลยชื่อว่าหมู่บ้านรวมไทยหมู่บ้านเราเนี้ยตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการลำลิกนะคะมีหลายอาชีพที่โครงการ

ราชดำริเข้ามาสนับสนุนเช่นกลุ่มแม่บ้านปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะคะก็มีมาตั้งแต่ปี42ที่โครงการราชดำริเริ่มที่นี่เลยนะคะแม่บ้านก็เริ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มปัจจุบันแล้วก็ต่อยอดด้วยนะคะจากการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ย

0: ในส่วนของในเรื่องที่เราจะช่วยการอนุรักษ์ไม่ให้เกิดไฟป่าไม่ให้เกิดมลพิษจากการเผาใบสับปะรดนะคะเอาใบสับปะรดมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้
1: คือในพื้นที่
0: ของการรัฐดำริทั้งนั้นเลย
1: ทุกคนน่าจะเห็นนะว่าสับปะรดเนี่ยปลูกกัน
0: เยอะมาก
1: ในอดีตเนี่ยก็จะต้องมีการเผา
0: ค่ะเผาใบ
1: เผาใบทิ้งใช่ไหมเพื่อจะมีการปลูกขึ้นมาใหม
0: ่ค่ะใช่
1: แต่ด้วยแนวคิดก็มีการเปลี่ยนเอาจากสิ่งที่มันจำเป็นต้องเผาอะไม่ต้องเผาเอามาทำให้
0: เป็นประโยชน์
1: เป็นประโยชน
0: ์
1: นี่ขบวนการทำจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือเราครับ
0: มันเป็นความชอบของชุมชนของคนที่นี่อยู่แล้วด้วยว่าเราอยู่กับใบสับปะรดปกติเราตัดทิ้งเราเผาเกิดมลพิษไฟป่าพอเรามีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมันนำพามาหลายๆอย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเราเนี่ยพอเข้ามาก็เห็นอากาศบ้านเราอากาศบ้านเราดีได้มีที่พักไหมก็เกิดการพักค้างโฮมสเตย์เกิดขึ้นนะคะพอพักค้างตอนเช้าจะกลับแล้วมองหาของฝากที่นี่มีของฝากอะไรบ้างเราก็เลยมันทำให้เราต้องคิดแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเยอะเราสามารถจะแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างก็มองเห็นเรื่องใบสับปะรดเรื่องสับปะรดเรื่องน้ำเรื่องสับปะรดกลัวอะไรต่างๆในส่วนเรื่องใบสับปะรดพอดีเป็นหน่วยงานจากเบโดนะคะเข้ามาช่วยเห็นว่าชุมชนความสนใจแล้วก็เข้ามาช่วยสอนโดยพาอาจารย์จากมอเกษตรศาสตร์นะคะเอามาให้ความรู้เรา
1: ผมว่าชุมชนของบ้านรวมไทยนั้นได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนเห็นว่าบางทีทรัพยากรที่เรามีที่อาจจะดูไม่มีค่าแต่จริงๆเราสามารถมาเพิ่มมูลค่ามันได้ในทางกลับกันก็คือมันก็ต้องเป็นแรงผลักดันจากชุมชนด้วยว่าเราอยากจะดีขึ้นด้วยวิถีแบบไหนผมว่านี่น่าจะเป็นอีกชุมชนนึงที่เป็นต้นแบบที่มาจากรากเหง้าจากศาสตร์พระราชา
0: ซึ่งหลายอย่างมันไปพร้อมๆกันมันทำให้เราหมู่บ้านเรามันค่อยๆก้าวไปสู่หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงรักก่อนนะคะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะคะคือดูแล้วคือหลายๆอย่างมันค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ลืมก็คือเราทำยังไงที่แบบให้มันยั่งยืนให้มันอยู่กับชุมชนเราไปนานๆนะคะ
1: งั้นมันน่าจะสรุปให้เห็นได้เลยว่าถ้าเราบอกว่าของเราวิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถพลิกขึ้นมาเป็นบวกได้เสมอก็อยู่ที่แนวคิดเราก่อน
0: ใช่ค่ะเรามองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่า
1: ก็เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเรามองวิกฤตเป็นโอกาสเราก็สามารถเป็นแบบชุมชนบ้านรวมไทยได้แค่เราร่วมมือกันนะในชุมชนหาจากสิ่งที่เรามีแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีให้มันไปในแบบที่ยั่งยืนได้ถ้าใครอยากจะมาดูนะครับว่าที่นี่เป็นมาเป็นไปยังไงอยากจะรู้เชิงลึกติดต่อเธอคนนี้ได้เลยครับพี่น้อยของเราน
2: ี่เป็นตัวอย่างของจริงของหมู่บ้านเล็ก
1: ๆครับ
2: นะอยู่ติดชายแดนแล้วเราเลยเนี่ยแต่เขารวมพลังกันได้นะเพราะนั้นวันนี้ถ้าสังคมไทยของเราทั้งสังคมเนี่ยนะทำได้อย่างเนี้ย
3: โอ้โหผมว่าเรารอดผมเห็นอย่างตัวอย่างโครงการที่เราเห็นนะครับก็คือกระดาษที่ทำจากสับปะรด
2: ครับ
3: ทำจากใบสับปะรดจากเศษที่มันเหลือจากสับปะรดเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่เราได้ทานสับปะรดเป็นลูกๆเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเขา
2: ทิ้งใบ
3: ทิ้งหมดเลยแล้วทำไงรู้ไหมฮะก็เผาเสร็จเป็นไงก็เกิด
2: ทำให้โลกร้อนด้วย
3: ถูกครับแล้วผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าก็ล้มหายตายจากไปแต่ชุมชนพอแข็งแกร่งแนวคิดเปลี่ยนทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับที่จะคิดด้วยวิธีคิดแบบใหม
2: ่ๆ
3: ทำไมเราไม่เอาสิ่งที่มันเหลือมาสร้างมูลค่าเหมือนที่พี่นายพูดตอนที่แล้วเลย
2: ครับ
3: ขาดทุนคือกำไร
2: ขาดทุน
3: ก็ยังเรื่องนี้เหมือนกันนะ
2: ใช่ๆ
3: ผมเลยมองว่าเขาสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เขาคิดว่ามันขาดทุนไง
2: ครับ
3: ก็กลายเป็นกำไรได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชน
2: ครับ
3: แล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ในชุมชนด้วยและที่ดีไปกว่านั้นดึงลูกหลานกลับมาช่วยเหลือชุมชน
2: ครับ
3: ผมอยากให้ทุกคนมองอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะดูชุมชนนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบก็ได้เราอาจจะไปประยุกต์ใช้กับบริษัทก็ได
2: ้
3: กับในครอบครัวก็ได้หรือวันนี้ถ้าน้องๆที่ทำงานอยู่แล้วเกิดรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวในเมืองกรุงแล้วเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่มีอะไรที่เราคิดว่าเรากลับไปตอบแทนบ้านเกิดเราได
2: ้
3: มันเป็นสิ่งที่ควรทำ
2: ครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เรากลับมานะสู่อะไรเรียกว่าต้นน้ำของเราเนี่ยคนทุกคนมีต้นน้ำ
3: ครับ
2: ต้นน้ำก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุปการีผู้ให้กำเนิดเราเนี่ยเป็นต้นน้ำเล็กๆเนี่ยเราหวนกลับคืนมาเนี่ยพลังชีวิตของเรามันจะคืนมาด้วย
3: ผมว่ามันใช้เงินซื้อไม่ได
2: ้
3: แล้ววันนี้ต้องบอกได้เลยว่าชุมชนนี้แหละแสดงให้เห็นแล้วว่าผมอาจจะต้องกลับมาตระหนักรู้กับตัวเองบ้าง
2: ตอนนี้เราต้องมาเริ่มมองหาแล้วว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราเนี่ยออริจินอลนะฮะเป็นคนอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะก็ลองกลับไปแล้วก
3: ็
2: กลับไปคืนพลังให้กับพื้นดินของเรานั่นแหละครับ
3: ใช่ครับก็ทุกคนก็มีความสามารถหมดนั่นแหละแล้วก็ความรู้ที่เราอาจจะมีจากในเมืองกรุงในเมืองหลวงก็อาจจะกลับ

0: ไปช่วยบ้านเกิดเราได้เช่นเดียวกันก็วันนี้นะครับผมอยากให้เรากลับไปคิดอย่างที่พี่ดนัยบอกลองกลับไปดูเรื่องราวในครอบครัวของเราในสังคมที่เราอยู
1: ่
0: เราอาจจะตอบแทนบางสิ่งบางอย่างได้เลยก็ได้สำหรับวันนี้ผมกับพี่ดนัยต้องขอลาทุกคนไปก่อนติดตามรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกนะครับในตอนต่อไปกันได้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคสาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
3: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาผู้ชมมาพบกับ Social Enterprise หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรทางทะเลของบ้านเรานะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแต่ปรากฏว่าชาวประมงของบ้านเราโดยเฉพาะชาวประมงพื้นถิ่นชาวประมงภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าราคาขายเนี่ยไม่ค่อยดีปัญหาหลักก็คือมาจากเรื่องของพ่อค้าคนกลางนั่นเองนะครับเวลารับซื้อปลาเนี่ยก็รับซื้อในราคาต่ำพอผ่านกระบวนการต่างๆใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยคุณภาพของปลาก็หดหายลงไปด้วยนะครับวันนี้ SE ของเราชื่อว่าคนจับปลาครับเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับ

0: มาติดตามเซ็นโซเชียลอิมแพคกันนะครับวันนี้ผมคุยกับทางฟิชเชอร์โฟกหรือว่าคนจับปลาครับซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวอยู่กับคุณเสาลักษณ์หรือว่าพี่ตุ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวธุรกิจเพื่อสังคมของเรากันก่อนครับเราสนใจเรื่องอะไรทำไมถึงมาทำคนจับปลาเนี่ยครับ
1: คือจริงๆเราสนใจเรื่องทรัพยากรนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากทำงานอนุรักษ์ในชุมชนก่อนแล้วเราคิดว่างานอนุรักษ์ในชุมชนเนี่ย มันเป็นงานที่สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในการทำประมงอย่างยั่งยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทำประมงอย่างยั่งยืนได้แล้วเนี่ยทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่ครบวงจรของมันนะคะมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขามีทรัพยากรแต่เขาไม่สามารถจัดการทรัพยากรของตัวเองได้ก็ยังทำให้วิถีชีวิตเขาเนี่ยยากจนเหมือนเดิมหรือยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าโดยระบบของตลาดสินค้าอาหารทะเลเนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวพ่อค้าคนกลางตัวการรับซื้อที่เป็นจุดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวประมงจะต้องเอาไปขายกับพ่อค้าคนกลางแล้วพ่อค้าคนกลางเองก็ต้องเป็นคนตีราคาว่าราคาปลาตัวนี้ของชาวประมงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราเห็นปัญหาตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะแก้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ยังไงกับชาวประมงนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวผู้บริโภคเองในกรุงเทพหรือว่าในตลาดเนี่ยพอกินอาหารทะเลเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารทะเลมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างแล้วก็มีนอกจากสารปนเปื้อนแล้วเนี่ยมีที่มายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าพอย้อนกลับไปยังชาวประมงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ราคาตัวสินค้าที่ดีแต่ผู้บริโภคในกรุงเทพหรือผู้บริโภคในเมืองเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลที่แพงช่องว่างสองอย่างเนี่ยค่ะไม่เกิดมันทำให้เกิดร้านคนจับปลาขึ้นมาคือเราอยากให้ชาวประมงได้ทดลองที่จะจัดการทรัพยากรในมือของตัวเองโดยที่ผู้บริโภคเองก็ได้รับประโยชน์คือการกินอาหารปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยครับเรื่องของความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราเนี่ยตั้งก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรอยู่ครับ
1: อย่างพื้นที่ที่เราลงไปทำงานเนี่ยพื้นที่ประจวบเนี่ยนะคะก่อนย้อนไปสักปี4950เนี่ยประสบกับปัญหาว่าไม่มีตัวทรัพยากรไม่มีปลาให้จับนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาการจับปลากระทั่งชาวประมงที่เป็นประมงพื้นบ้านเองก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขาควรจะจับปลาด้วยเครื่องมือที่ไม่ทำลายลูกปลาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะการเข้าไปของสมาคมรักทะเลไทยคือไปช่วยคุยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการจับปลาอย่างยั่งยืนนะคะก็คือว่าใช้เครื่องมืออย่างไรให้ถูกต้องเขาควรมีกฎกติกาในการจับปลาไหมและการดูแลไม่ให้เครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรเข้ามาในชุมชนหลักเขาควรจะทำอย่างไรหลังจากทำงานอนุรักษ์สัก 2-3 ปีก็เห็นผลว่ามันมีปลาเพิ่มขึ้นชาวบ้านไม่ต้องออกเรือไปไกลถึงชุมพรถึงบางสะพานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หากินแค่หน้าอ่าวของตัวเอง
0: ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องของทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ปัญหาตัดมาก็คือเขาก็ยังขายไม่ได้ราคาอยู่ดีเราก็เลยจะพยายามจะแก้ตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนจับปลาเราทำงานกันยังไงบ้าง
1: คนจับปลาเนี่ยคือจริงๆคนจับปลาเนี่ยมันเป็นร้านที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีเจ้าของเป็นชาวประมงนะคะเป็นการลงหุ้นส่วนหนึ่งจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็จากองค์กรที่สนับสนุนก็คือสมาคมรักทะเลไทยออกแฟมที่มีการสนับสนุนในเชิงของกระบวนการที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องว่ามันควรจะทำอย่างไรหน้าที่ของคนจับปลาก็คือว่ารับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วเอามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้บริโภคแต่การรับซื้อของคนจับปลาไม่ได้รับซื้อแค่ปลาเฉยๆเรามีกระบวนการมากกว่านั้นก็คือมีการวางกฎกติกาในการรับซื้อมีการตรวจสอบที่มาของปลาโดยเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ค่ะอย่างที่สองก็คือว่าปลาที่จะมาขายร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีตั้งแต่ในเรือคือขั้นตอนการจับจนถึงร้านคนจับปลานะคะอันที่สามก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยอันนี้ค่ะแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่ากระบวนการแปรรูปของร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีในการทำในทุกกระบวนการค่ะ
0: แล้วชาวประมงเขาให้ความร่วมมือหรือว่าเขาสนใจจะมาร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่เราทำงานอนุรักษ์กันนะคะแต่ชาวประมงสนใจเพราะว่าเงื่อนไขอีกอันนึงซึ่งเราตั้งไว้เป็นกฎเกณฑ์ของร้านคนจับปลาเลยก็คือร้านคนจับปลาจะซื้อ จะซื้อชาวประมงในราคาที่สูงกว่าแพปลาในหมู่บ้านเนี่ยอย่างน้อย 5-20% เพราะว่าเราเชื่อว่าปลายทางที่เราไปขายเนี่ยเราขายได้ราคาอยู่แล้วและเงินก็ควรจะคืนกลับชาวประมงในอัตราที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะ
0: อ๋อแล้วต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นไหมครับกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันถูกต้องแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
1: ไม่ค่ะถ้าเป็นชาวประมงพื้นบ้านโดยวิถีเนี่ยเขาใช้เครื่องมือแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่กฎกติกาวางไว้เพื่อไม่ให้เปิดช่องว่างเพราะว่าเราซื้อแพงใช่ไหมคะเราซื้อแพงกว่าร้านอื่นหรือแพปลาอื่นเมื่อเขาเห็นช่องทางของราคาเขาอาจจะไปเอาปลาจากที่อื่นมาเพื่อสวมก็ได
0: ้
1: มันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คุณจะมาคือเครื่องมือที่จับและจะมาขายเราเนี่ยต
0: ้
1: องเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่ได้ซื้อปลาอย่างเดียวแต่เราคิดขางานพัฒนาด้วยก
0: ็
1: คือเราทำเรื่องมาตรฐานด้วยช
0: ื่
1: อว่าสัตว์น้ำสีฟ้าหรือบลูแบรนด์นะคะในนี้ก็จะมีการเขียนเงื่อนไขมาตรฐานจะมีการลงตรวจปีละ1ครั้งเหมือนกับมาตรฐานมกท.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเรือไหนหรือหมู่บ้านไหนขายปลาเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนค่ะ
0: ครับตอนนี้เราทำมากี่ปีแล้วครับ
1: จริงๆแล้วคือปลาย่างเข้าปีที่4นะคะปีนี้เป็นปีที่4
0: เราคาดหวังว่าในอนาคตเราจะไปทางไหนต่อหรือว่าเราพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นี้อยู่แล้ว
1: ยังไม่พอใจ ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าเรามีข้ออ่อนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านธุรกิจ
0: ครับ
1: เพราะเราเติบโตจากงานพัฒนาเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการชุมชนจัดการฐานการผลิตได้ค่อนข้าง

0: ดี
1: อันนั้นเป็นความถนัดของเรา
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องการจัดการการบริหารจัดการในเรื่องของระบบธุรกิจทั้งหมดเรื่องบัญชีเรื่องการหาตลาดเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของร้านคนจับปลามากๆแล้วก็พอปีที่3เนี่ยเราวางเป้าไว้ว่าเราจะต้องขยายตลาดแล้วก็จะเดินไปสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มตัวค่ะเพราะที่ผ่านมามันอาจจะมีการสนับสนุนจากองค์กรในขาของงานพัฒนาแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราจะรับการสนับสนุนเราอยากขอรับการสนับสนุนในแบบของการร่วมทุนการเป็นโคไฟแนนซ์ร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในทางธุรกิจมากกว่าจะวัดผลในเชิงของงานพัฒนา
1: อ๋อเพราะว่าตรงนั้นเรามองว่าความสำเร็จเนี่ยเห็นผลชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้อยากจะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้เพื่อความยั่งยืนมากกว่า
0: ใช่ค่ะคืออยากให้คนจับปลาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงตัวคนทำงานในคนจับปลาได้ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้มีชาวประมงที่ร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหน
0: ชาวประมงตอนนี้ถ้าคิดเป็นจังหวัดก็มีประจวบนครศรีธรรมราชสตูลทะเลสาบสงขลานะคะตรงช่วงพัทลุงแล้วก็ปีนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือตราดเป็นพื้นที่ที่5ที่เราถือว่า
1: เป็นคนละฝากเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นฐานการผลิตที่เพิ่งเปิดใหม
1: ่ครับอย่างนี้เวลาไปเปิดจังหวัดใหม่ๆคือเราก็ต้องมีทีมงานไปทำงานที่นั่นหรอครับหรือว่ายังไง
0: จริงๆควรจะมีทีมงานแต่จริงๆทำเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าในงานพัฒนาเราจะเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พื้นที
1: ่
0: ที่คอยคุยกับชาวประมงอยู
1: ่
0: แล้วก็พยายามให้เซตกลุ่มให้ชาวประมงได้จัดการตัวเองสำหรับแต่ละที่อ่ะค่ะ
1: ครับพาร์ทเนอร์ที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาพูดคุยกับเราหรือเข้ามาจอยกับเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนครับเป็นบริษัทธุรกิจอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับ
0: อยากได้เป็นบริษัทธุรกิจที่เข้าใจเรื่องงานสังคมหรือมีมุมของงานพัฒนาในมุมที่เห็นความยั่งยืนของทรัพยากรไปด้วยกันนะคะเราคงไม่ได้อยากได้ตัวบริษัทที่ขาหนึ่งก็ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ให้เงิน CSR กับร้านคนจับปลา เพื่อทำงานร้านคนจับปลาอย่างนี้เราก็ไม่โอเคเน
1: า
0: ะ
1: คืออยากได้จุดยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นเลย
0: ใช่ค่ะก็คืออยากได้บริษัทหรืออยากได้คนที่คิดเห็นกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เห็นความยั่งยืนในมิติที่มีวิธีคิดคล้ายๆกันนะคะและอยากได้เป็นโคไฟแนนซ์มากกว่าคือไม่อยากได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มุมงานพัฒนาเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการลงมาเนาะแต่เราอยากทดลองแบบระบบที่ถ้าบริษัทมาร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยมันจะมีการทำงานแบบไหนค่ะเป็นความท้าทายใหม่ในปีนี้ของร้านคนจับปลา
1: ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็มีงานออกร้านข้างหลังคงได้ยินเสียงคึกคักกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ร้านคนจับปลานะครับว่าวันนี้เขามีสินค้าอะไรมาขายกันบ้างครับ
2: จริงในหมู่บ้านเนี่ยใช้เครื่องมือประมงเนี่ยใช้เครื่องมือโดยที่ไม่ทำลายล้างคือใช้แบบอวนนะครับอวนเนี่ยมันเป็นอวนที่อยู่กับที่ทีนี้ในการที่จะออกประกอบอาชีพแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับที่จะออกจับปลาแต่ละครั้งอันนี้ครับที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยทรัพยากรมันมากจนพวกเราเนี่ยจับยังไงก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอมีเครื่องมือทำลายล้างมันเยอะขึ้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ทรัพยากรมันลดลงมาอย่างมหาศาลอย่างรุนแรงด้วยแล้วทีนี้ไอ้ในกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านเองเนี่ยเมื่อจับปลาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วก็ช่วยผลักดันไอ้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยให้ออกไปอยู่ข้างนอกในเขตที่เราร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรร้านคนจับปลาเนี่ยมีแนวคิดว่าถ้าทำอย่างไรให้ตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ออกให้สังคมได้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่จับปลาอย่างเดียวเราคือคนฟื้นฟูทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นร้านคนจับปลาเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ไม่มีทะเลเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าบริบทของพื้นที่ของชาวประมงตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านบางคนเนี่ยเป็นหนี้เท่าแก่เพราะฉะนั้นในการเป็นหนี้เท่าแก่เนี่ยถูกกดขี่เรื่องรายได้บ้างเรื่องปลากิโลละถูกตัดกิโลละ5บาทประมาณนี้10บาทแล้วแต่เท่าแก่ไหนที่มันโหดร้ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราก็พยายามปลดในเรื่องรูปแบบเหล่านี้ไปแล้วก็มาร่วมกับร้านคนจับปลาสามารถที่จะทำให้มีอาชีพมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนกินปลาเนี่ยกินอย่างมีความสุขได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านเพราะเราใช้เครื่องมือไม่ทำลายล้างเราใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมาย ที่รักสิ่งแวดล้อมแต่ก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วคนกินปลาทุกคนที่ได้กินปลาจากชาวประมงบ้านแล้วเนี่ยกินอย่างมีความสุขกินอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันฟื้นฟูทะเลด้วยส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเราก็ไปฟื้นฟูทะเลเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทะเลช่วยมาซื้อของจากพวกเราร้านคนจับปลานะครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็กซ์ชูแพ็กกันต่อนะครับตอนนี้บรรยากาศกันมันคึกคักมากผมอยู่ในร้านคนจับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่ตุ๊กเนี่ยยืนยันว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากจะช่วยรักธรรมชาติแล้วคุณภาพของสินค้าเนี่ยก็ยังดีด้วยนะครับเรามีเคล็ดลับอะไรทำไมปลาของเราสินค้าทะเลของเราถึงดีและสดกว่าคนอื่นนะครับ
1: คือเรารู้ที่มานะคะพอเราจับที่มาจากทะเลชาวประมงจับมาเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการเลยคือไม่ได้ทิ้งไว้สำหรับข้ามวันข้ามคืนส่วนปลาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยแล้วเราคิดว่าสดไม่ได้แช่แข็งหรือไม่ได้ฟิตเนี่ยแต่เขาต้องผ่านการเดินทางมาหลายวันนะคะกว่าจะมาถึงตลาดสัมย่านหรือตลาดที่เรากินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะแต่ปลาของเราถึงจะเป็นปลาฟิตนะคะเราใช้กระบวนการแบบสดตั้งแต่ต้นทางก็คือว่าพอขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเราก็จัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วลงแช่แข็งเลยแล้วเราการันตีได้ว่าเนื้อปลาไม่ได้ดับลงไปเลยจากการที่เราทดลองขายแล้วก็ทำมา3ปีเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าเนื้อปลาที่ฟีดแล้วก็ตั้งแต่แรกขึ้นมาในการทะเลเนี่ยทำให้เนื้อปลาสดกว่าปลาที่เดินทางมายาวนานกว่าจะถึงตลาดอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการพ่อค้าคนกลางเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้ราคาอาจจะแพงขึ้นแล้ว คุณภาพอาจจะดรอปลงไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านอกจากคุณภาพดรอปลงไปแล้วเนี่ยก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวเพื่อช่วยยืดอายุของปลาเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์น้ำของสัตว์นะคะที่พอตายก็ต้องมีการเปื่อยยุ่ยทำอย่างไรไม่ให้เปื่อยก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวลงไปเพื่อให้ยืดอายุของเซลล์ของปลา
0: แต่ของเราไม่มีนะครับ
1: อะไรนะคะ
0: ของเราไม่มีนะ
1: ของเราไม่มีค่ะของเราเวลาขายในหน้าเว็บเนี่ยเราจะขายพร้อมกับชุดตรวจฟอร์มาลีน
0: คือ
1: เราแถมไปด้วยเพื่อให้คุณได้ตรวจดูว่าของเราไม่มี
0: ให้มั่นใจได้เต็มที
1: ่ใช่ค่ะไม่มีสารฟอร์มาลีน
0: ตอนนี้อาหารทะเลของเรานี่ขายทางไหนบ้างครับ
1: ขายทางมีหน้าร้านจริงๆมีที่กรุงเทพนะคะที่ลาดพร้าวซอย35/1
0: ครับ
1: เราจะเปิดเป็นหลักเลยก็เป็นวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์เดินเข้าไปซื้อได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าหากเดินเข้าไปซื้อทางช่องทางที่สำนักงานหรือที่หน้าร้านตรงนี้นะคะก็จะได้ลด 5% จากราคาออนไลน์ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ตามจุดจริงๆเราส่งเลมอนฟาร์มเป็นหลักนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าร้านเราจะอยู่บนเพจคือออนไลน์เพจร้านคนจับปลาค่ะส่วนเป็นพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่นครศรีธรรมราชสตูลแล้วก็พัทลุงนะคะแล้วก็ตราดแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าร้านแต่ที่นครศรีธรรมราชมีความพิเศษก็คือว่าจะมีหน้าร้านส่งตรงถึงผู้บริโภคจะใช้อีกช่องทางนึงในการซื้อได้เลยค่ะ
0: แต่ง่ายที่สุดสำหรับคนในทุกพื้นที่ก็คือซื้อผ่านออนไลน์
1: ซื้อผ่านออนไลน์ค่ะมีบริการส่งและจะมีระบบการคิดค่าส่งตามปกติค่ะ
0: เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าอะไรยังไง
1: เข้าไปที่เพจหน้าร้านชื่อร้านคนจับปลาได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปลาก็จะมีหลากหลายไหม
1: ใช่ค่ะปลาก็จะขึ้นมาว่าจะเลือกซื้อ
0: ตอนนี้มีปลาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลักๆนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบปลาอะไรกันครับ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าในกรุงเทพยังกินปลาตามตลาดก็คือปลากระพงปลาเก๋าปลาเอ็นซีพวกนี้ปลาทูแต่ส่วนปลาที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่จับได้เยอะลูกค้าก็ยังไม่ชอบกินเหมือนปลาจวดอย่างเงี้ยค่ะนครศรีธรรมราชจะจับปลาจวดได้เยอะเป็นปลาที่ตลาดไม่รู้จัก
0: เป็นปลาพื้นถิ่นที่นั่นเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นปลาที่ตลาดกรุงเทพไม่รู้จัก
0: หน้าตาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้นะคะคือปลาจวดนี่แหละค่ะ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ปลาจวดค่ะใช่อ
0: ันนี้ไปทำอะไรอร่อยบ้าง
1: จริงทอดขมิ้นก็อร่อยต้มเต้าเจี้ยวนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะทำได้หลายอย่าง
0: เพราะฉะนั้นลองทานปลาอะไรที่นอกเหนือจากที่เราทานประจำบ้าง
1: นะนี่ปลาจวดลงมาราคาปลากระพงเพราะตลาดต้องการมากอย่างเงี้ยมันก็จะแพงขึ้น
0: กระพงก็จะแพงหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาทานปลาอื่นๆดู
1: จะถูกลงหน่อยนึงค่ะ
0: ครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราอยากจะขยายธุรกิจของเราอยากจะได้พาร์ทเนอร์อยากจะได้คนที่เข้ามาร่วมหุ้นกับเราเนี่ยนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นร้านยังไงครับมีการขายอะไรยังไงที่ไหน
1: คือจริงๆแล้วโดยยุทธศาสตร์ของเราที่ตั้งแผนการตลาดไว
0: ้
1: เราอยากจะขายออนไลน์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าออนไลน์มันเข้าถึงวิถีของผู้บริโภคในกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ตัวมาร์จิ้นหรือตัวกำไรเองเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าเราส่งซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพราะว่า
0: แน่นอนเขาก็ต้องมีกำไรของเขา
1: ใช่ค่ะแล้วเราตั้งไว้ว่าบริษัทของร้านคนจับปลาเนี่ยก็ต้องเติบโตเป็นบริษัทจำกัดก็คือตอนนี้ยื่นจดทะเบียนอยู่ในชื่อบริษัทที่เชื่อโฟมค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
0: แล้วเรามีมาตรการยังไงถ้าสมมุติว่าขยายขึ้นแล้วเราก็ยังต้องควบคุมคุณภาพให้ได้อยู่นะครับ
1: คือจริงๆเราก็จะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วย QC กลางนะคะที่จะลงตรวจคุณภาพทุกจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี QC ลงไปเพื่อดูคุณภาพการผลิตของเราไม่ใช่แค่ตัวเครื่องมือที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นรายการนะคะต้องถึงขั้นว่าเขาจะแพ็คอย่างไรเขาจะชั่งยังไงแล้วก็ตัวมาตรฐานการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรพวกเนี้ยต้องอยู่ในมาตรฐานของ QC ของร้านกลางของบริษัทกลางค่ะการผลิตปลาเค็มการผลิตปลาแปรรูปทั้งหลายสูตรก็ต้องเป็นสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนน้ำปลาน้ำตาลหรือกระทั่งควบคุมปริมาณก็จะต้องมี QC จากส่วนกลางลงไปเพื่อที่จะช่วยดูเรื่องนี้ค่ะ
0: ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านเราเขาใช้วิธีที่ไม่ทำร้ายปลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆถ้าส่วนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะมันเป็นวิธีของเขาอยู่แล้ว
0: ในชุมชนเขาก็ต้องอาศัยปลาที่นั่น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นคนในชุมชนทำให้เขามีหน้าที่ต้องดูแลทรัพยากรหน้าบ้านส่วนเรือที่ใช้ทรัพยากรใช้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้คำนึงว่าลูกหลานเขาจะเติบโตเพื่อใช้ทรัพยากรตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ชาวบ้านที่ทำงานกับเราชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นั่นมันเป็นบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความยั่งยืนไว้ให้ลูกไว้ให้หลานเนี่ยค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้ยังมีเรือที่เหมือนทำลายล้างอยู่ในทะเลไทยอยู่
1: ก็มีนะคะก็มีบ้างแม้ว่ารัฐเองจะพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นของกฎหมายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการต่อรองกันหลายเรื่องเช่นเรื่องเรือปั่นไฟพวกนี้ก็ต้องต่อรองว่าเขาอยากปั่นด้วยเข้ามาใกล้ฝั่งหน่อยเรืออวนลากวนลุนพวกนี้ก็ยังมีแต่ว่าทำผิดกฎหมายน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็น่าจะเห็นผลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐเข้มข้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมาก
0: ครับพี่ตุ๊กครับอาชีพชาวประมงในบ้านเราเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นชาวนาเกษตรกรเนี่ยหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปทํางานก่อสร้างบ้างไปทํางานอย่างอื่นบ้างเพราะว่าอาชีพเนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่ได้เต็มที่เนี่ยชาวประมงเป็นยังไง
1: คือจริงๆชาวประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นอาชีพที่ได้เงินเร็วเพราะว่าแค่ออกทะเลไปถ้ามีปลาในทะเลเนี่ยเขาก็ได้เงินกลับมาละไม่เหมือนชาวนาที่เวลาปลูกข้าวเขาต้องรอเนาะแต่ชาวประมงถ้าพรุ่งนี้จะต้องจ่ายเงินค่าเทอมลูกวันนี้เขาออกทะเลไปแล้วถ้าทะเลมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยรับรองได้ว่าเขาจะต้องได้เงินค่าเทอมลูกในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอาชีพประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได้อย่างพื้นที่ที่ตุ๊กทำงานที่ประจวบเนี่ยชาวประมงไม่ยากจนนะคะชาวประมงเนี่ยสามารถที่จะมีเรือลำสองลำแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศักยภาพในการหาค่อนข้างดีถ้าทะเลอุดมสมบูรณ์
0: ถ้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเองหรือว่าคนไทยเองก็จะได้บริโภคของดีๆด้วยนี่นะครับตอนนี้มีธุรกิจคล้ายๆแบบเราเยอะไหมครับที่อนุรักษ์ทะเลไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวประมงไปด้วย
1: คือคิดว่าตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันคงเป็นเทรนด์ในปีนี้หรือปีหน้าที่จะเกิดธุรกิจที่เขามุ่งที่จะอนุรักษ์ทะเลด้วยแล้วก็ขายสินค้าของประมงพื้นบ้านด้วยแต่จริงๆแล้วถึงจะมีคู่แข่งขึ้นมาเยอะเราก็เชื่อว่าถ้าเขาทำภายใต้มาตรฐานเดียวกับที่เราทำมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งตัวชาวประมงและก็ตัวสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะแข่งกันก็ต้องแข่งกันที่คุณภาพและการยืนระยะว่าเราจะยืนระยะแล้วก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าที่จะออกสู่ตลาดให้ได้ยังไงมากกว่า
0: อ๋อครับแล้วในส่วนของตัว SE เราเองนะครับอยากทราบแนวคิดว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นธุรกิจ

0: ไปเลยหรือว่าเป็นมูลนิธิไปเลยอย่างเงี้ยครับ
1: คือตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังค
0: ม
1: เพราะว่าเราคิดว่าการขายของเป็นช่องทางออกแต่พอคุยกับคนในแวดวงของธุรกิจเขาก็บอกว่าที่มาของเราอ่ะมันเพื่อสังคมมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มันคือธุรกิจเพื่อสังคมและเราเองก็เติบโตมาจากการทำงานพัฒนาการที่จะก้าวไปเป็นธุรกิจแบบเพียวๆเราคงทำไม่ได้มันขัดต่อหลักคิดบางอย่างในใจเราด้วยและเราทำงานกับชาวบ้านยังทำงานกับชาวประมงเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักธุรกิจแบบที่ไม่มีคุณธรรมเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านหรือคนที่เราเติบโตมาด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะแยกจากกัน
0: เราก็จะเสียจุดยืนเดิมของเราไป
1: ใช่ค่ะกว่าที่เราจะเปลี่ยนระบบคิดให้คิดแบบธุรกิจได้โดยที่ไม่เสียหลักการของเราเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
0: ครับอ่ะสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นปัญหาหลายๆอย่างในบ้านเราอาจจะอยากกระลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องของประมงอาจจะเป็นเรื่องปัญหาในชุมชนของเขาเรามีอะไรให้กำลังใจหรือคำแนะนำเขาไหมครับ
1: คือคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆมันเป็นเรื่องยากนะคะแต่อยากให้ดูปัญหาให้ชัดเจนว่าแต่ละชุมชนหรือแต่ละที่เนี่ยแต่ละเรื่องมันคือปัญหาอะไร
0: ครับ
1: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องแบบทำแบบเราค่อนข้างเข้มข้นแต่แค่ซื้อจากชาวบ้านในราคาที่เป็นธรร
0: ม
1: ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม
0: ครับ
1: ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อคนที่จะยึดหลักธุรกิจเพื่อสังค
0: ม
1: ไม่ต้องเข้มข้นมากขนาดเราก็ได้แต่ว่ามีหลักคิดบางอย่างที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบเรามันอาจจะยากไปแต่เพียงแต่ยึดหลักว่าในกระบวนการซื้อในกระบวนการที่จะผลิตแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เอาเปรียบใครและทุกกระบวนการต้องเป็นธรรมแค่นี้
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเพื่อสังคมได้แล้วคร
1: ับ
0: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเริ่มต้นง่ายที่สุดเนี่ยอยากจะลองสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวประมงบ้านเรานะครับเป็นของที่มีคุณภาพเป็นของที่ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านเราก็มาสนับสนุนร้านคนจับปลาได้นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับที่บอกไปหรือว่าไปที่เลมอนฟาร์มหรือไปที่ร้านค้าต่างๆที่บอกเอาไว้ข้างต้นก็ได้ด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มนะครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่จะพาไปติดตาม SE รายไหนเดี๋ยวมาพบกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ

าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและการสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่า

0: เป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชั่นพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองต่อ

0: ฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิ
0: ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกหล่นตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาต

รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ซอมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับผม
0: ใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาละครของเรานะคะก็สอดแทรกเรื่องของสาระความรู้รวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของเราต้องมีเหตุผลกันหน่อยในเรื่องของรั้วของชาติครับพี่เก้เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมีทหาร
0: จริงๆเราก็มีคำถามอยู่เหมือนกันนะเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเพราะประเทศเราก็ไม่ได้อยู่ในสมัยสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นน่ะสิครับแต่ก็ยังมีเยาวชนหรือว่าบางคนนะครับผมที่อยู่ในยุคใหม่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีทหารทั้งที่บ้านเมืองเราก็สงบสุข
0: ก็ไม่ค่อยสงสัยนะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินบางคนเขาตั้งคำถามว่าตอนนี้ประเทศของเราก็ไม่ได้มีสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนะอะไรแบบนี
1: ้งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันค่ะ
2: แกมาเข้าไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารก่อนเหรอ
3: ไอ้มาเต้นเฉย
2: ๆเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ไปเต้นในผับอ่ะ
3: เปลืองตังเต้นตามงานนี่แหละฟรีประหยัด
2: โอ้ว่าแต่ปีนี้อายุเองก็ครบเกณฑ์แล้วนะเว้ยยังไงแกก็ต้องไปเกณฑ์ทหาร
3: จะเกณฑ์ทำไมวะฮะทหารเว้ยทำไมเนี่ยฮะรู้เหรอทหารเว้ยทำไมบ้านเราไม่ได้มีสงครามซะหน่อยจะเกณฑ์จะเกณฑ์ก็ไปเกณฑ
4: ์ไปเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนตกลงว่าได้ใบดำหรือใบแดง
3: ใบโอดีเซล
4: เฮ้ยบ้าเหรอเกณฑ์อาหารไม่ได้เติมน้ำมัน
3: ไปแล้วหิว
4: เอ้า

0: ไปพี
1: ่นี่เฮ้อย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเจ้าอย่าหวัง
2: เข้าบ้านฉันได้อ่ะ
1: เอ้าเฮ้ยได้ไปดำเหรอลูก
3: ไปนาด
1: เออดีจังเลยว้ายอย่าก็ป้ายหน้าซะนี่ใบหน้าเอามาไล่ผีหรือไง
3: ทำอะไรแม
1: ่ก็ซ่อมรั้วน่ะสิก็หมาหลังบ้านน่ะมันดุจะตายแต่แถมชอบปล่อยออกมาเดินเล่นด้วยนะเกิดมันเข้ามากัดคนในบ้านจะทำยังไงนี่เอาอีเกว่างใช่ไหมไปเลยไปช่วยซ่อมรั้วให้หน่อยมาอุ้ยต้องกั้นให้ดีไม่ให้มันเข้ามาให้ได้อะไรของแกเนี่ยโอ้จะไปทำรั้วแหมอุ้ยแกนี่กี่เกะกะจังเลยถอยไปแม่จะไปทางนี้
3: ตั้งตั้งแม่ตั้ง
1: ตั้งนะ
3: อือ
1: ตั้งอือแกแค่นี้แหละแดดยิ่งร้อนอีก
2: นี่แกรีบกลับไปเกณฑ์อาหารเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: โอ้ยเอาไปให้ก็ได้แต่ขอเหตุผลดีๆสักข้อนึงทหารมีไว้ทำไม
2: เนี่ยประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนคิดอย่างแกเยอะเกินไป
4: บอกเหตุผลที่ดีมาเดี๋ยวไปเกณฑ์ให้เลยอ่ะ
2: อ่ะให้หลายข้อเลยนะทหารเนี่ยไม่ได้มีไว้รบไว้ป้องกันประเทศอย่างเดียวแต่ทหารยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยนี่แกเห็นในข่าวไหมเวลาที่ประเทศเนี่ยเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าโรคโควิดโรคระบาดหรือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆทหารเนี่ยยังมีหน้าที่มาคอยช่วยดูแลเรา
4: จริงเขาก็มีหน่วยงานอื่นดูแลอยู่ไงฮะ
0: อันนี้ก็จริงใช่ไหม
2: แต่ว่าทหารมีกำลังพลความพร้อมทางเครื่องไม้เครื่องมือมากดูแลเราได้ตลอดเวลา
0: อันนี้จริงที่สุด
2: ไอ้พูดดี
4: ตกลงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยบอส
0: ยืนข้างความจริง
2: เอาไปอีกหนึ่ง
0: เออพี่เจนผมได้ยินมาว่าทหารเขามีนโยบายจะลดกำลังพลอยู่ใช่ไหมพี่
2: ใช่เขากำลังทำอยู่เป็นนโยบายเน้นความสมัครใจรับคนที่อยากเป็นจริงๆป่ะไปได้แล้ว
3: ช่วยด้วย
2: จ้
3: าแป๊บน
2: ึ
3: ง
2: เอ้า
3: แม่
2: เสียงแม่แม่
3: แ
2: ม
3: ่โอ้ยโอ้โหแหมโอ้โหโอ้ยแกจะร้องทำไมเนี่ยฉันหนักกว่าแกอีก
1: แม่ผมกดเลยด้วยเสื้อก็ขาดด้วย
3: พ่อไปช่วยแม่นี่แหละไอ้เราก็นึกว่าโดนหมากัด
0: ใช่ที่ไหนได้แม่ตกใจอยู่บนบ้านห่างจากหมาเป็นร้อยเมตร
3: เราก็เดินเข้าทางหมาเต็มๆเลย
1: กูแม่น่ะบอกเอ็มแล้วไงว่าหาช่างน่ะมาซ่อมรั้วกันหมากันขโมยให้แม่หน่อยเอ็มก็ไม่สนใจอะไรเลยเอ็มรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยความปลอดภัยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะลูกนะมันมีทั้งหมาบ้าหมาไม่ได้เลื่อนอุ๊ยคนบ้าก็มีนะลูก
5: ก็จริงของแม่ครับ
2: แกเห็นไหมขนาดบ้านเรามีรั้วหมามันยังเข้ามาได้เลยอ่ะประเทศเราก็เหมือนกันต้องมีรั้วไว้ป้องกันอันตรายจากคนไม่ดีใช่ไหมทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลคิดดีๆพอถ้าเกิดว่าทุกคนคิดก่อนทำประเทศเราก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลย
3: ฉันไปแล้ว
2: ไปไหนไปเกณฑ์ทหารใช่ไหม
3: ไปฉีดยาแก้หมาบ้า
2: เอา
3: พอฉีดเสร็จแล้วก็จะไปเกณฑ์ทหารให้ไง
1: รั้วต่อนะลูกนะรีบไปรีบมานะลูกไปไหนกันหมดนะลูก
2: ตู้น่ะแม่
1: ว้ายตายแล้วแม่มาทำอะไรอยู่ตรงนั้น
0: แนวตั้งแม่แนวตั้ง
1: ตั้งแนวตั้งจ้ะจ้ะเดี๋ยวแม่ไปทำรั้วต่อนะลูกนะ
6: ทำตัวได้แรงเกียรติในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียรติใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
7: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องรั้วของชาติซึ่งผมว่าก็น่าจะพอไขข้อสงสัยที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันไปแล้วนะครับ
8: ที่ไม่ใช่เปรียบเทียบแค่ว่าทหารคือรั้วของชาติอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทหารก็มีอีกบทบาทหลายอย่างที่ต้องดูแลประชาชนค่ะ
7: งั้นเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ชมกันดีกว่าครับว่าเขาคิดกันยังไง
9: ก็รู้สึกว่าต้องมีค่ะเพราะว่ามันมีแล้วก็อุ่นใจค่ะถ้าแบบเปรียบเทียบบ้านกับทหารใช่ไหมคะทหารก็น่าจะเป็นเหมือนเสาบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาคนมองเข้าไปก็อาจจะแบบคิดถึงประตูคิดถึงหน้าต่างอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทหารที่เป็นเสาอะมันก็เป็นอะไรที่แบบมีแล้วอุ่นใจมีแล้วขาดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คิดว่าต้องมีค่ะ
10: ผมคิดว่าทหารมีความจำเป็นที่จะต้องมีไว้ครับเนื่องจากดูจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยยังทำการสู้รบกันเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดสงครามที่ลุกลามบานปลายซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศเราได้
9: จริงๆรู้สึกว่าทหารจำเป็นกับประเทศไทยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาในการแบบปกป้องประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของพวกงบประมาณที่เขาไปใช้ในการจัดซื้อพวกยุทโธปกรณ์หรือว่าอาวุธอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะอยากให้งบประมาณในส่วนไหนที่มันเอาไปใช้ในที่อื่นได้ก็อยากให้เอาไปใช้กับปากท้องของประชาชนมากกว่า
7: ประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็

0: ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าทหารเนี่ยเหมือนเสาบ้านถึงจะมองไม่เห็นแต่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องของความอุ่นใจใดๆด้วยค่ะ
0: ใช่ครับแต่ก็จริงนะครับผมเมื่อเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรเนี่ยทหารเนี่ยก็จะออกมาช่วยเหลือก่อนตลอดครับ
1: แต่ถึงเราจะไม่ใช่ทหารนะคะหน้าที่ของการปกป้องประเทศชาติของเราก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันค่ะ
0: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานั่นเองครับ
1: ต้องใช้เหตุผล
0: และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

รุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคาร

0: ในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงดำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสเกตวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาส่วนมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางวารุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสลับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมิให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษ
งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยนต์ที่ได้อยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง

0: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
1: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
3: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
1: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
4: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้วสี่เล่ม
0: โห
5: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: ุกใจ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: วะมึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมมาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมาใจเงี้ยลิกอะพอดินสุดที่บอกอะเออแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ้
3: เออ
4: ปอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะ
0: ปอย

0: ทีนึงแหกปาก
1: เหมือนจะล่วงไหนล้าง
2: ไ
1: หนล้าง
2: ไม่ได้แล้วอีกรอบนึงต่อนะ
1: ต่อเลย
0: โอ้มันต้องมี
1: ช่วง
0: ไม่ต้องเพลย์แบ็ก
3: ช่วยล่าดีแล้วแต่จะมีช่วง
0: เฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับเหมือนเด
1: ิมไหนล้างมาเร็วขึ้น
4: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
5: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
0: โต้งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
6: ครับ
0: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
6: ่ก็6ครับผม
0: 6เรื่องนะครับผม
6: อยู่ในนี้ได
0: ้นะฮะ
6: แต่กระจายนิดหน่อย
0: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
6: ครับ
0: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
6: ใช่ครับ
0: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
6: ใช่จริงๆผมตอนผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
0: ครับ
6: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
0: ครับ
6: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก
0: ็
6: กวนมันโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
0: ครับผมแม่พอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
6: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
0: เรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
6: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
0: ก็
6: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่ามันเกินคาดไปเยอะครับ แต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
0: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
6: ี
0: ่ทำได้ไงฮะ
6: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
0: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
6: ครับ
0: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ
3: ็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้นครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: เราแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันหนึ่งเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนนึง
2: ใช่ใช
1: ่ครอบครัวธรรมดากัน
2: มากกว่า
1: ชนชั้นกลางเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ทั้
2: งกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนหนึ่งแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่มั้ยครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
2: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรก็ต้องเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้น

0: พอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่ามีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวนี้คุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แล
0: ้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
0: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับผม
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
0: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับผ
0: มงานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำพี่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับ ไม่มีอะไร
1: พี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอ
1: ัน
2: แรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วนะครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที
2: ่
1: รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมาก
1: ครับ
2: ก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลย
2: ครับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนฉิวหรือฉาบ
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเง
1: ี
2: ้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่า

0: ทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
1: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
0: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
1: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
0: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
1: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
0: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
1: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบโอ้วางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
0: ครับผมอ
1: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่ครับคือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
0: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับ ชีวิตของเรา
1: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
0: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
1: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
0: นี่ก็เงี้ยวหัว
1: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
0: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
1: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
0: ครับ
1: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
0: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วย
1: ใช่
0: นะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วย
1: ใช่
0: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัย

0: ยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ียวกัน
1: Feel Good
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้

0: ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราแนชชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
3: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
2: แล้วแม่นด้วย
3: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
3: หลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
2: ร้านให้เข้า
3: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
2: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
3: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
2: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
2: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
3: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
3: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
3: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
2: แรงกว่าเดิม
3: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
7: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเอง ทางครอบครัวให้เรียนแบบนึงแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีก

0: หนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
1: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความสุขว่าอยู่ที่อื่นไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ อ้าวแม
3: ่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
2: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
3: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
2: อ๋อจ้า
3: เร็วๆค่ะ
2: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
4: ลาลาลาลาลาลาลา
5: แม่อึ้งคิดถึงไม
2: ่
5: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
2: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
5: ้ก็หนูคิดถึงไง
2: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
5: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
2: ตีให้เลย
5: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
2: ่ฮะ
5: นี่ไงไปลาออก
2: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
5: จริงจริง
2: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
5: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
2: เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
5: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
6: ี่แคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
5: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
6: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
5: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากพ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
2: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
7: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ
6: ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
8: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม
6: ่เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
5: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
8: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
5: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
8: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง

0: จริง
1: ยังไงนะพ่อ
0: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
1: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
0: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษตรสยามเลยก็ได
1: ้เกษตรสยามอุ้ยเกษตรสยามคืออะไรย่า
2: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษตรสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษตรสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
1: พ่อใจหนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
0: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
1: สัญญา
0: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
1: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อ หนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
0: ่
1: อ
0: เอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
3: กับแกด้วยนะไอ้เพชร
1: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
3: ่
1: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
3: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแค่มันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
1: อ๋อนึกออกแล้ว
3: อะไร
1: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
3: ชื่ออะไร
1: ร้านคุณอึ่งอ
3: ่
1: างอบอบ
3: มันจะดีเหรอแก
1: ดี
3: นี่นางว่าเกียรตินะ
1: หนูว่าได้
3: ไม่ได้อ่ะ
1: หนูว่าได้จริงๆ
3: ชื่ออะไรนะ
1: อึ่งอ่างอบๆ
2: นางอ้วน
1: จริง
2: มาช่วยย่าเจียวกระเทียม
3: ก่อนจ
1: ้
3: าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
1: เดี๋ยว
3: แม่แกว่าเอา
1: คุณ
3: ไป
1: อบ
3: ๆแม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
5: นึกถึงย่าค่ะ
4: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ๋งบอกว่า
3: ทำไม
4: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
5: เรียกย่าว่าแม
4: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ๋งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
5: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังพ่อเขาไปทำงานไกล
4: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
5: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
4: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
5: เหมือนเลย
4: งั้นก็หยุดเลย
5: ใช่ๆ
4: แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
5: ใช่พ่อก็พูดฟังทงอย่างนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
3: ค่ะ
5: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
6: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
5: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอะแต่สุดท้ายอะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
6: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
5: ค่ะ
6: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
7: พ่อเชิญครับ
6: ค่ะ
7: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
8: ก็อยู่

0: มืองนอกมันไกลนะ
1: ครับ
0: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็ให้ชอบก็ชอบไปเลย
1: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
0: ้
1: ว
0: ไม่โกรธ
1: ปล่อยเลย
0: ปล่อยเลย
2: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยว่าจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
3: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี
0: ้ไม่เคยทำใจกันเลย
3: เหรอคะ
0: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำวิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
2: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
0: ้ไม่อายเลย
2: ไม่สนเลย
0: ไม่สนอายเลย
2: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
0: ไม่อายทำไมอ่ะ
2: นั่นน่ะสิน
3: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
4: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
3: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
0: มีคร
3: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
0: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
3: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ่อ
2: แล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
0: บอกไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
3: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
0: เปิดเผยคร
3: ับ ไม่ได้ปิดบัง
0: ไม่ปิดบัง
3: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
0: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
4: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
2: น
4: ั
2: ่นแหละสิ
4: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
3: ใกล้จะจบแล้ว
4: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
3: อาวุธ
4: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
2: ปรากฏว่า
4: ก็ไม่ได้กลับไป
2: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
4: ใช่ใช่
2: ไม่ต้องเสียเวลา
4: ไม่ต้องเสียดาย
2: อยู่ใช่ความสุขไปทั้งโลก
4: ใช่ใช่ใช
2: ่พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
3: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
0: วุฒิกินไม่ได
4: ้วุฒิกินไม่ได
0: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: ค่ะ
0: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
2: ครับ
0: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดแล้วเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
3: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
5: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
3: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุน
5: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
3: ยังไงมันก็อยู่ได
5: ้ใช่ค่ะ
3: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
4: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสาย

0: อันนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
1: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
0: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
1: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
0: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
2: มัน
0: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทําก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทําร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
3: จากที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
2: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่เมอหาผู้ชายคนไหนอยู
3: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
2: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
3: อะไร
2: มานี่
3: ไปไหน
2: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
0: ่
2: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
3: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนาะว่าไหม
4: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยกับไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
3: เดี๋ยวฉันทับให้เองดีกว่า
4: อยู่ว่ามันไป
5: มาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไง
2: มาอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
5: สวยนะ
2: เออ
5: พูดแบบใสสิ
2: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
5: เอาเหรอ
2: เออ
5: แบบนี้
2: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
5: มาลองสิ
3: อะไร
2: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
3: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
2: เร็วเร็ว
5: มา
2: ใส่หน่อยใส่หน่อย
5: มา
3: เขาใส่ทำไมเนี่ยลองทาดูสิ
2: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนางแบบให้หนูหน่อยเร็ว
3: นะโอ้โหสวยมากเลย
2: ลองดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
3: ใส่หนูเลยนะ
5: นี่ไงตักมาสำหรับแกเลยนะนี
2: ่ได้พ่อได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งด
3: ูหนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
5: อุ้ยจะตาย
2: พอดีแม่อึ่งเลย
5: ใช่ไหม
2: ลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
3: นั่งทำไมเนี่ย
5: นั่งลองนั่งก่อน
2: เอ้ยสวยนะเนี่ย
5: สวย
3: โอ้อะไรเนี่ย
2: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
5: จอ
3: ฮะ
2: น้อง
4: อะไร
2: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
4: รัก
2: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
5: ใช่ลูก
3: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
5: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้าง

0: และแกสองคน
1: ก็นั่นแหละน่ะพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
2: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
3: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
1: ดีใจกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
0: เออมา
1: ถ่ายรูป
2: มาถ่ายให้ล่ะ
0: ครอบครัวแล้ว
1: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะไม
2: ่
1: ได
2: ้
1: ย่
2: าเ
1: ป็นรูปอีกเอาถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3นับอะไรแฮปปี
2: ้แฮปปี้ก็ได
1: ้แฮปน้อยๆปีเยอะ
2: แต่พี่เอ็นถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
4: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3แฮปปี้อีกรูป1 2 3
5: แฮปปี
4: ้เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
5: เอาหน่อย
4: 1 2 3แฮปปี
3: ้ขอบคุณมาก
4: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
3: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูงมาจูบมาจูบลูกฉัน
4: ข้าทายข้าทาย
0: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
2: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่อึ้งหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วงานและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: พ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่า

0: เป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
1: น้องสาวแม่
0: เอ้านี่ท่านพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งน่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอค่าอนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มากเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
1: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
0: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
1: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
3: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
3: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมากอ่ะ
3: เออเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นร้อย

0: อะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเช่น
0: จะดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอช้าก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
2: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
3: ชุดของเราได้ที่
2: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
3: สรุปร้านชื่ออะไร
2: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
3: ปาจิงโกมาจากไหน
2: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะๆกังๆใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
2: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
3: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
2: แต่งหน้าทำผมตัดผม
3: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่1มันมาได้ยังไง
2: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
3: แค่นั้น
1: ตัดไปเลยเหรอคะ
2: แค่นั้นตัดไปเลย
1: โอ้โห
2: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
3: ค
2: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการที่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
1: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
2: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
3: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
1: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติก็มาช่วย
2: ค่ะญาติก็มาช่วย
3: ครับ
2: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
3: ้
2: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
3: ี
2: เวดดิ้งมีคาเฟ
3: ่
2: มีสาขายำ
1: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
2: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
1: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกาย และตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
6: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจขึ้น
7: ก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
6: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ย เขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
7: ปพ
6: ่อแคท
5: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
8: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
5: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
7: แม่
5: แคทเป็นอะไรมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
7: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่ออะมีอคติกับมันอ่ะมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
5: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเวรตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็
8: มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันพ่อทิ้งไปไหนนะลูก
5: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลย
9: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
2: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
9: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
2: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
9: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
2: ใช่อยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
1: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
0: ไม่เคย
1: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
0: เหตุการณ์เดียวฮะ
1: ในชีวิต
0: ครับ
1: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
0: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
2: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
1: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
0: ใช่ใช่อย่างนั้นใช
1: ่แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
4: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไง ขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
4: เขาก็เลยแบบได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
1: ค่ะ

0: กลับมา
1: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
2: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
3: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
0: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
4: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
0: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
4: พอเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
4: เราจะเป็นนี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
2: ถ้าเห็นผู้ชายมา
4: เธอต้องอยู่กับฉัน
2: ทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
4: มองเข้าไป
0: แม่นี่เอง
4: นี่แหละ
0: แม่น
5: ี่
0: แหละ
5: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
1: ไม่ห่วงแล้วครับ
5: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
1: สบายใจแล้วตอนนี้
0: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
3: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมากๆ
0: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
0: ค่ะ
2: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
5: รักไหมพ่อลูกคนนี้
1: รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
0: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
2: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
0: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
5: โอกาสอย่างนี้แหละครับ ผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
2: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
0: เลยไหมตัวเล็กขึ้นมาด้วย
5: มา
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: มันตาม
0: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
6: ก็รักมากค่ะ
5: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
2: ใช่พ่อใจดีมาก
0: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
2: ใช่
0: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
7: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้

0: แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
2: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
3: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะคร
1: ับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
1: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากกล้ามของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงสง2ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีกระบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่

ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนครั้งทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิตรก็ยังเขาจะใช้ก็ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนะก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะการเหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนก

กรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความทำให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

สำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: Feeding pigeons cause nuisance to neighbors. Would it be lawful if local officials prohibit that? Mrs. Parrott, a fictional name of the plaintiff, frequently fed pigeons with food leftovers in the area of her house. However, pigeon droppings cause dirtiness and bad smell in the neighborhood. Additionally, pigeon mites might transmit infectious diseases. Therefore, neighbors reported this to the district office. As a competent local official under Public Health Act BE 2535, 1992, the director of the district office ordered Mrs. Parrott to stop feeding the pigeons, clean all pigeon droppings, and remove all food leftovers from the fence and area of her house. Mrs. Parrott viewed that the director's orders was not lawful because it was issued beyond the scope of power. She cited the director has power to prohibit wrongdoings in public places and private enterprises only, not in private residents. The Supreme Administrative Court's judgment number OR 351/2553. The Supreme Administrative Court ruled that according to the examination done by a public health official, food leftovers were scattered on the ground in the area of the plaintiff's house. Furthermore, there were 6 to 7 bird perches and lots of pigeons stayed on those perches. Meanwhile, dust was blown because there were other pigeons flying around the area and coming in to get their food. Pigeon droppings caused bad smell in the neighborhood. Such circumstances might harm public health and cause nuisance to other residents in the neighborhood. Moreover, according to Public Health Act BE 2535, 1992, the director of district office is authorized to prohibit any person from causing nuisance, as well as to terminate particular acts causing nuisance, whether in public places or private buildings, which also include private residents. Thus, an order issued by the director to prohibit the plaintiff from feeding pigeons is lawful. The case was dismissed.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ผมเองนะครับก็ทำกิจกรรมกับกลุ่มใบไม้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติมาประมาณ8ปีกว่าๆครับกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ถ้าไม่มีคนธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมชาติคนอยู่ไม่ได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติพอมาเข้ามหิดลเนี่ยอยู่ปี1เราก็ตั้งกลุ่มใบไม้ขึ้นมาเลยกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่ายงานรณรงค์การศึกษาธรรมชาติงานอาสาต่างๆบนเขาใหญ่เนี่ยทำงานรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าหรือเรียกว่ารณรงค์4มอครับไม่ให้อาหารสัตว์ป่าไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะปีหลังๆก็บวกมาอีกหนึ่งคือไม่นำสัตว์เลี้ยงข้างนอกเข้ามาผลกระทบถึงขั้นสัตว์ป่าล้มบาดเจ็บล้มตายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าเขาใหญ่และเคยเจอกวางตายโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็สัตวแพทย์ผ่าท้องเจอขยะพลาสติกประมาณเป็น10กิโลแล้วก็เลยรณรงค์4มอบวก1โดยการพาอาสาสมัครในกลุ่มเนี่ยมาจัดเวทีรณรงค์ทำค่ายทำสื่อบนนี้ก็จะมีป้ายรณรงค์และหลายอันที่เป็นสื่อที่พวกเราทำขึ้นมาเราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลด้วยกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในงานเขาใหญ่ดีจังค้าปีนี้นะครับก็เลือกเส้นทางชื่อว่าดงติ้วแล้วก็อ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ที่เป็นเปิดให้เราได้เดินป่าครับเมื่อกี้ชั้นเรือนก็ของต้นนี้มีชะนีอยู่
3: สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยเห็นแต่ในทีวีในสวนสัตว์ไม่เคยเห็นของจริงค่ะมี2ตัวค่ะสีดำๆสีน้ำตาลแล้วก็ขาวๆค่ะ
2: เพราะว่าตัวเองเป็นนักกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับถ้าเราเป็นนักกิจกรรมก็คือศึกษาเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆรูปแบบค่ายการรณรงค์การทำสื่อทุกอย่างเลยคือกิจกรรมนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือที่หลากหลายภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ตั้งกิจกรรมมาอันนึงเรียกว่ากิจกรรมเขาใหญ่ดีจังคราฟที่แปลว่างานทำมืออย่างผมเองเนี่ยเห็นเด็กๆเขาชอบพับกระดาษอะไรครับก็ไปออกแบบการพับกระดาษรูปนกเงือกมาเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาลองพับนกเงือก
4: นี่เอาต้นไม้แปะก้าว
3: แปะปาก เพื่อน
4: ทีนี้ถ้าใครถามน้องต้นไม้ตอบได้แล้วใช่ไหมว่านกเงือกมีประโยชน์ยังไงน้องก็สำคัญยังไง
3: เอาไว้ปลูกต้นไม
4: ้ถูกไว้ปลูกปลา
2: ตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าต้องทำอาชีพอะไรครับรู้สึกว่าชอบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติชอบเรื่องสัตว์ป่าพอมาเข้ามหิดลเนี่ยตอนปริญญาตรีก็เรียนหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก็มันก็จะเรียนเกี่ยวกับชีวะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดพอเรียนปริญญาโทก็มาศึกษาต่อที่คณะสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องชุมชนเรื่องสังคมเรื่องกฎหมายเรื่องมลพิษมันเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับมันทำให้เรามีความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาหรืองานอนุรักษ์แล้วก็มีภาพกว้างที่จะมองเห็นความเป็นจริงของสังคมทั้งหมดเนี่ยมันผสมผสานกันก็ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็คงเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมแต่ว่าเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5: ตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะเป็นอาชีพหรือว่ามันจะเลี้ยงดูเราได้จริงหรือเปล่าแต่พอเราได้ไปเจอผู้ใหญ่ได้ไปเจอหลายๆคนที่เขาอยู่ในหน้าที่การงานแบบนี้แหละเขาก็เหมือนให้กำลังใจเรานะคะให้เปลี่ยนมุมมองพวกเราว่างานอนุรักษ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนที่ทำอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองได้เราแค่มีพออยู่พอกินงานอนุรักษ์เป็นงานที่มีคุณค่าเราพูดเสมอค่ะ
2: ผมกับเพื่อนๆ เนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าเราเอาวันเวลาว่างๆมารวมตัวกันทำสิ่งดีๆเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้นะจุดที่เราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีเป็นข้อความที่ผมและเพื่อนๆยึดถือปฏิบัติตรงกันเสมอแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไป

ซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

หินผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาครึ่ง
4: เฮ้ยยังนี
5: ่เบ็ด
3: นี่ร้อย
4: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
4: ไรเฮ้ย
6: ปลาแก่ครับอันนี้คือสิกินนะถ้าได้อีกมือจะไปขาย
7: มือได้หลายที่สุดในเด็กจักโต
8: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกันมือมั่นแน่ครับพันกว่าบาท
7: จ้างมือนี้เลย
8: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่ามาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
7: แต่ต้นนานไปละมั้ง
9: อันเดียวไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาแต่กรุงเทพอ่ะ
10: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
11: แยกเป็นแนวฟัง
9: ปลายาง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
12: ประมาณตีหนึ่งครับ
1: อู
13: ้นี่มาเก็บปลาเหรอ
12: ครับ
13: จะได้เยอะไหมลูกอันนี
12: ้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: พี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ในส่วนมาเท่านี้ในป่านี้มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี้มันน้อยมีโบราณคนเนา
2: ะ
1: คล้ายๆว่าขั้วเรือนมันลอยขวดลอยหาซิมันคาเรือนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบ่เกิน6-70ขั้วเรือนครับแต่ว่าในน้ำโพนี่คล้ายๆว่ามีกับผู้คนก็คือลวงหม้องนี่แหละครับขึ้นมาโดกพวกเลยว่าลวงคล้ายๆว่ามองหน้าปลายนะครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
3: สืบทอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบเขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
4: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกกกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือพูไปคันมันขึ้นสูงอีเล่ก็คือเขาก็จะเก็บไว้ก่อนใส่บ่ได้มันสิเหอะมาลายมีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ตอประหารกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็สิมีของผู้หนึ่งนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านก็ต้องจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
4: ตัวเองในเขาเอิญตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอลแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำในใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ตัวนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เพิ่นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ฮู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากิน

0: รวมกันนะครับนี่คือมันก็มีร่วงคือกันกำลังยามอันเดียวนี่บ
1: ่ยามสอง
0: ยามสองล่ะคือลักษณะในการหาเนี่ยอุปสรรคมีหลายบนวาสิวามีโรคหมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนกับผู้บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ไรก็มาได้ก็มา
2: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
3: จับโดนเขาเบิ่งจากทำเลในการจับลวงหม้อมันมาซีมาจับลักษณะที่มันกระจับมันกระบุแมนลวงนะน้ำมันเสียเขาจะเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายน้ำที่เลือก
2: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลยแต่เมื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
4: เออปลาโดนมองแล้วเอาอะไรครับอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
5: เอ้ยสองตัวเฮ้ย
6: โอ้จะกี่โลเนี่ย
4: เอ้ยประมาณ5โลตัวนี้5โล
6: ได้กี่ตัวแล้ววันนี้
4: สองตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะม่วนน้ำเดียวครับยังมีอีกตัว
5: สองตัวประมาณ1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหหัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
0: คล้ายๆก็คือมือมันได้การอารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะขะได้ก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
4: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจอ่ะไปอ่ะเฮียหอมแก้มผัวหน่อยนะเธ
0: อนั่นซื้อไปให้บ่ได้นั่นปลายางปลายาง
2: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
7: ได้ปลาตรงนี้เนาะได้ปลายังล่ะ
4: ปลาบ้าน
7: โอ้ตัวบุญใหญ่เลยเน
4: า
7: ะ
4: บ้านหาลูก
2: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5 กิโล
0: โชคดีที่ว่าเห็นเขาได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบไปถึงว่าได้ปานน่ะบางมือสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมือแต่จังได๋เท่านึง
8: หลายกว่านี
0: ้ถือว่าบ่ได้ซ้ํา
8: บ
0: ่นี
8: ่บ่ได้300บ่บ่ได
2: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับ

0: ให้เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคนสองประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนยังลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
1: แต่เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีนิดๆไปว่าหาปลายังไงถึงจะได
2: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี้
1: มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
0: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
3: ลูกชายมาคือมาเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มักนาแรงนาพ้นมักเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: เพื่อนล่ะครับซอยพ่อใหญ่เออมาปรึกษากับแมนมาพึกกับแมนมากมันเป็นเมื่อไหร่ล่ะสวามาพึกกว่าสามเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยซีบีแล้วพอพาสั้นนี่คืออูเขาอูน้ำเพิ่นแต่พอแต่แม่ของหลูกของร้านสืบร้านหลูกร้านสืบมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: ศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองนะกับมีการมีงานจึงคอยได้มาอันนะ
2: มีเอื่อยเคียงทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักผ้าแต่เข้าปูข้าวย่ายผลเฮือนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอพลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอดหดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงหรือว่าหน่อยมาพบกันเด็กคือบริเวณตรงหันนะเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวเนาะ
4: 3คนไอ้น้อยล่ะก็ไอ้ดม
5: เจ้าน้อยเจ้าน้อยสบันดา
3: ฟังทั้งคนก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ทันฮอด
3: ครับบ่ทันฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเข้าบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจูด
6: เมื่อใดว่าตำแหน่ง
4: บ่ทันบ่ทันรู้จักเลยเพราะว่ามันชิ้นเพ่งมานี
3: ่ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับ

0: คนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
1: พวกเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอีรุ่นหน่อยเป็นมันสิบหูจักเด้อมึงจงนี่
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกัน

0: ทำไมแน่ถุงนึง
1: ก็แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋เมื่อจากกันมีของกินก็กินตําหูบ่ให้ตั้งตอผู้แต่งไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้าลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นั้นเทื่อพอเดียวไปตลาดนนท์ประหัตเพิ่นก็มานอน
0: ยามเกี่ยวข้าว
1: ไปน้ำรอดพ่อยายเตี่ย
0: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได๋มื้ออ่ะจ้ะมานอนเกี่ยวข้าวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับแกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
0: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดคล้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเครื่องตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
2: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวยังมีของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มาหาอะไรพอดีถือครูพอดีจะขอรองเท้าก็ละสิ
2: มันถือก็ผูกเข็บใช่ว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงไว้ให้หมูเนาะตัวเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่ในซอยใกล้กว่าที่สุดเจ้าตัวมันดีกับมันมีมือคน
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุดนี้ก็ซิมาแวมาแวบ้านเราเนี่ยเมื่อเขามาแวได้ทำเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเห็ดอาหารไก่ขามันมีหมกพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าเป็นลูกเป็นลานเลย
3: กินยังก็กินไปเลยเราบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิดก็เบิดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อหอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: เตรียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงคัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: อ
0: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเก่ง
0: ไม
1: ่เลย
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: คือ
3: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับวันนี้ครับวันนี้ครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: คร
1: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็

0: เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: ครับ
0: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้เราจะปลูกต้นไม
1: ้
0: เป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้งลุกมุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เน
0: า
1: ะ
0: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
2: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
0: ้
2: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
0: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
0: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
0: เป็นหลอน
1: โอเค
0: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
0: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
0: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
0: คร
1: ับ
0: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่
0: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
0: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
1: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
0: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
0: ใช่
2: คร
0: ับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยคร
0: ับ
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
0: อันนี้คือข้าง
2: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
2: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตู
2: เออ
1: เหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
0: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกอกแคนวาสนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: มันยิงเฟรมเลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเน
0: ี่
2: ย
0: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
0: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
1: โอ้โหแข็งเลย
0: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
0: ยิง
1: ตัว
2: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกแปลกมาก
2: จะทาสีจบ
1: นี่คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แมส
1: กันเด
2: ิ
1: มเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: นี่คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ที่ผิดด้านเลย
0: นะไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปตรงด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: สนิมขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นี่ก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ได้
0: อีก3ด้าน
2: ใช่ครับ
0: 3ด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับผม
2: นะครับงานที่เหลือคือ
1: กรอบ
2: ใช่หน้างานตรงน
0: ี้เข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคงี้งี้งี้งี
0: ้
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาสิ
2: โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโปก
1: มาโปก
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าว
0: ๆ
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยจ้าเอ๋จ้าเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: รวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้นสองฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราชั้นมาได้

0: ปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี้คือตัดมาให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โก้ก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: ครับวันนี้ก็ถือ

0: ว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: เนรมิตและอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
0: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
0: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
0: มามาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
2: คร
1: ับผมนี่ครับนี่ครับ
0: นี่ลองดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
0: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
2: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
2: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
2: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
0: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
0: ใช้โรยหินเข้าไป
2: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส่เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
0: ฮะไอ้ครีปวานเนี่ยใช่ไหม
2: ได้นะคะปวาน
1: ไหนนะฮะ
0: ดูไม่ออก
1: อ๋อครีปวานนี่อ๋อ
0: ครีปเล็กอ่ะครีปเล็ก
2: ครีปเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นครีปอันนี้เป็นครีปวาน
0: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
2: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
2: หล่อมแหลมนิดนึง
0: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ขอว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

ันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นนะครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่ไหมฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่1ถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ง่ายๆเหรอครับแล้วถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะฮะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านซะเฉยๆงั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกจากงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะมันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะฮะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะ YouTube ยกตัวอย่างเช่นไล่นาสวนผสมนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้จะออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านเนี่ยต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับ

ข้อถัดไปนะครับย่อออกเพราะทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัดไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นะฮะพื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยนะครับลองไปอย่างบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยๆขายถ้าขายไปได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะเราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะฮะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะฮะแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุขสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลิงบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหม
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษ
7: ค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
7: คร
2: ับว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับ รมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทันทสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ค่ะก็ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช
2: ่ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตัวแรกแต
7: ่ว่า
2: เป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
7: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อ
2: ความปลอดภ
7: ั
2: ย
7: ใช่
2: กักกันกักขัง
7: กักกัน
2: กักก
7: ันถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
2: ะครับ
7: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
2: ส่วนกลาง
7: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที่
7: เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน
2: ี่
7: ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
2: ครับ
7: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
2: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
7: ตำแหน่ง
2: เทียบเท่า
7: ผู้บัญชาการเรือนจำ
2: ก็คือเทียบเท่า
7: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
2: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝาก ทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
7: คุณค่ะ
0: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
8: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15-20 ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่30,000-40,000 บาท
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
9: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
10: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
9: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
10: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
9: ใช่แล้วค่ะ
10: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
9: ค่ะ
10: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
9: ค่ะ

0: ก่อน
1: เอ้าเดี๋ยว
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แซง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมา
2: เป็นไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นไรพี่เนี่ย
1: ร้องอย่
4: าง
1: เดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงนะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย์
7: ชิงทรัพย
6: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะ2อย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อ

0: ปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
1: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับมีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
0: นี่เบสิกแล้วนะคะ
1: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
0: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ป
1: เลยเช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
0: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
1: ใช่ค่ะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โทษเป็นไงคะ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
0: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
1: ค่ะ
0: ประหารชีวิตเลยนะคะ
1: ถึงใช่ค่ะ
0: โทษถึงขนาดนั้นเลย
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
2: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
3: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
4: ีชู้เป็นทอม
5: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย์
3: ทำไงครับ
5: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
6: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
7: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
8: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
9: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
8: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ้งกิ้งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
9: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
8: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
9: ถามว่าไงครับ
8: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
9: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู
8: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์แต่เป็นทอมค่ะ
9: โอ้
8: นั่นแหละค่ะ
9: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
8: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
9: ์
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
9: โอ้น่าคิดนะอาจารย
8: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
9: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
8: แ
9: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
8: ค่ะ
9: เมียเรามีชู
8: ้
9: อยู่กับทอม
8: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
9: เป็นทอม
8: ค่ะ
9: มีผัวหรือมีสามี
8: เป็นผู้ชาย
9: ไปอยู่กับเก
8: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
9: ์น่าคิดนะ
8: ค่ะ
9: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมาย

0: ไอ้นี่อาจารย
1: ์ค่ะ
0: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
1: ้
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
1: ค่ะ
0: หรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
1: ค่ะ
0: คือสามีเราเนี่ย

0: หญิงได
1: ้อ่าค่ะ
0: เฮ้ยแต่นี่เป็นทอม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เอางี้ผม
1: กฎหมายเขียนว่าเฉพาะค่ะอาจารย
0: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
1: อ่าค่ะ
0: หญิงที่ยังมีสามีอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
1: ชายอื่น
0: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
1: ชู้ใช่ค่ะ
0: โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
0: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเนี่ยเราอับอายขายหน้าไหมอ
1: ืมก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
0: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
1: ่ะ
0: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: อืมก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
0: สามีเรา
1: ค่ะ
0: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์อายไหม
1: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: มันก็น่าอาย
0: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
1: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

องวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับ

0: อย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทน

อดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

0: สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทคู่พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาวถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

เขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้1ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6.คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้ประกบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสัมมิตในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

0: ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว Cแต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครอง

0: องสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ครับ
3: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมุติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทํารุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ําแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทําเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่2เราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทําคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
4: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต

0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: อันนี้เป็นสายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
1: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะ

็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต
1: และในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ1เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง2สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
0: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
0: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำตลอดมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เลยเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได้ อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพนักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
0: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
1: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่อนหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยเรื่อง R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได้อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสมอมันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับดังนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม่ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมันตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ก็จะสามารถได้เปรียบครับทีนี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึง สตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วๆไป SME ทั่วๆไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
0: ้
1: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
0: อ
1: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างจากทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอสออกไปก็ได้แม้จะเอาซอสในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
0: ้
1: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
0: ้
1: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของเรื่องเงินทุนน
0: ะ
1: อย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่าง Venture Capital เขาไม่ได้เข้ามากลืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า Exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของ ID อันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
0: ค
1: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม่ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมี2 อย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
0: ้
1: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
0: ่
1: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้วิธีลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนก็ถามว่าผิดกับปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนรับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วตอบทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่างๆไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
0: ่
1: เปิดเพราะเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบริบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
0: ้
1: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหา Venture Capital ยังไงมี Crowd Funding รูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่า เป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
0: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดี
0: ๆ
1: ขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
0: ้
1: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบ

0: โตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่ๆ
0: สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้าอยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: ับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่ๆ
1: แล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทย
0: ค่ะ
1: สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที่ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊ในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะกับสวทช.

0: 2ครั้ง
1: ค่ะ
0: ในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไป อันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าคู่ได้ใช่ไหมคะแมทชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานการผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Courseซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
1: ่
0: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจงมาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
1: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม่
0: ถูกค่ะเพราะว่า
1: ให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
0: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได้ค่ะ
1: นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ัง
1: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมาก
0: แล้วก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

0: เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊กให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็อยากจะบอกน้องๆ นะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที
0: ่
1: จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปอะค่ะ

0: นี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้หน่อยนึง
1: มันชอบกันแล้ว
0: มันบ่พอหรอกเคยเรียกเคยเรียก
1: มันชอบกันแล้ว
0: มันบ่พอเคยเรียกเคยเรียก
1: บ่ชอบกันแล้ว
0: บ่พอ
1: ทำบันไดก็ซ้ำกันนั่นล่ะ
0: มาซ้ำดัว
1: ซ้ำแล้ว
0: โอ้มาก็ซ้ำบิ่มบิ่มเนี่ย
1: ชี้เจ๊ให้เบิ่งนี
0: ่กระเบื้องจะข้างล่ะคือทำมันเนี่ยเปิดมาเบิ่งข้างในมันนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบุกว่าง
1: ซ้ำกันแล้ว
0: ซ้ำดัวให้ให้อีกอ่ะโอเค
1: โอ้ยว่ามันนี่เจ๊เบิ่ง
0: มึง
1: มันชอบกันแล้ว
0: มันมาใส่นี
2: ่เอาสู้ไปทั้งอีกสองพี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี่
0: ไอ้เอ็มเทศของบักไร้เทศมันได้ไหนเนื
2: ้อเอาปฏิเสธน้องเหมือนผู้แบงด้วยพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไปให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหนแม่คือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานใส่แม่

agua.

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: เจ้าหมาตัวใดมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่หมาตัวใดก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บ่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: เลี้ยงมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่ให้โอ้ย

0: เป็นยังคือไฮแล้วป่ะนี
1: ่ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้ใครเล่นน้ำ
0: เอามานี่ลูกบอลน่ะสูงก็ยากกระแท้

0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันซื้อทอๆกันเอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแพงกัน
1: จะได้ที่ละซื้อน่ะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องเนี้ยน่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังดีจะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกอะไรกันจะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีโอ้ไอ้นี่

0: เอ๊ะนี่ผมก็ไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวดูก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่หรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายนะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ้า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดีที่จะหนังอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโดเอ้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอเรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: แจ่มก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพ.ร.บ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
1: นิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600 ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับม
1: ี
0: ท
1: ั้งหมดตีความใหม่บ้าเลยพระโขนงไม่รอดคิดว่ามันเป็นBTSเป็นยังไงไร้สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600 ล้านหนังพ่อ6 ล้านถึงหรือยังเหรอทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆบ้างนะนั่นสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันตับต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วเอามาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะ
2: เป็นยังไงมีคนช่วยป้า
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: แกไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
0: 70,000 เองเหรอ
1: 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
0: เอ๊ะแต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างประจำคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น 70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่อ่ะเออแต่ก็มันก็ช่วยได้ 70,000 คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็

0: มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
1: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารทหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ใน retort pouch ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคนะครับรายการของเราพาผู้ชมมาพบกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรทางทะเลของบ้านเรานะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแต่ปรากฏว่าชาวประมงของบ้านเราโดยเฉพาะชาวประมงพื้นถิ่นชาวประมงภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าราคาขายเนี่ยไม่ค่อยดีปัญหาหลักก็คือมาจากเรื่องของพ่อค้าคนกลางนั่นเองนะครับเวลารับซื้อปลาเนี่ยก็รับซื้อในราคาต่ำพอผ่านกระบวนการต่างๆใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยคุณภาพของปลาก็หดหายลงไปด้วยนะครับวันนี้ SE ของเราชื่อว่าคนจับปลาครับเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับ

0: คนจับปลาครับซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวอยู่กับคุณเสาลักษณ์หรือว่าพี่ตุ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวธุรกิจเพื่อสังคมของเรากันก่อนครับเราสนใจเรื่องอะไรทำไมถึงมาทำคนจับปลาเนี่ยครับ
1: คือจริงๆเราสนใจเรื่องทรัพยากรนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากทำงานอนุรักษ์ในชุมชนก
0: ่
1: อนแล้วเราคิดว่างานอนุรักษ์ในชุมชนเนี่ย มันเป็นงานที่สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในการทำประมงอย่างยั่งยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทำประมงอย่างยั่งยืนได้แล้วเนี่ยทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่ครบวงจรของมันนะคะมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขามีทรัพยากรแต่เขาไม่สามารถจัดการทรัพยากรของตัวเองได
0: ้
1: ก็ยังทำให้วิถีชีวิตเขาเนี่ยยากจนเหมือนเดิ
0: ม
1: หรือยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าโดยระบบของตลาดสินค้าอาหารทะเลเนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวพ่อค้าคนกลางตัวการรับซื้อที่เป็นจุดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวประมงจะต้องเอาไปขายกับพ่อค้าคนกลางแล้วพ่อค้าคนกลางเองก็ต้องเป็นคนหาว่าราคาปลาตัวนี้ของชาวประมงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราเห็นปัญหาตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะแก้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ยังไงกับชาวประมงนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวผู้บริโภคเองในกรุงเทพหรือว่าในตลาดเนี่ยพอกินอาหารทะเลเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารทะเลมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างแล้วก็มีนอกจากสารปนเปื้อนแล้วเนี่ยมีที่มายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าพอย้อนกลับไปยังชาวประมงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ราคาตัวสินค้าที่ดีแต่ผู้บริโภคในกรุงเทพหรือผู้บริโภคในเมืองเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลที่แพงช่องว่างสองอย่างเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดร้านคนจับปลาขึ้นมาคือเราอยากให้ชาวประมงได้ทดลองที่จะจัดการทรัพยากรในมือของตัวเองโดยที่ผู้บริโภคเองก็ได้รับประโยชน์คือการกินอาหารปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยครับเรื่องของความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราเนี่ยตั้งก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรอยู่ครับ
1: อย่างพื้นที่ที่เราลงไปทำงานเนี่ยพื้นที่ประจวบเนี่ยนะคะก่อนย้อนไปสักปี4950เนี่ยประสบกับปัญหาว่าไม่มีตัวทรัพยากรไม่มีปลาให้จับนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาการจับปลากระทั่งชาวประมงที่เป็นประมงพื้นบ้านเองก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขาควรจะจับปลาด้วยเครื่องมือที่ไม่ทำลายลูกปลาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะการเข้าไปของสมาคมรักทะเลไทยคือไปช่วยคุยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการจับปลาอย่างยั่งยืนนะคะก็คือว่าใช้เครื่องมืออย่างไรให้ถูกต้องเขาควรมีกฎกติกาในการจับปลาไหมและการดูแลไม่ให้เครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรเข้ามาในชุมชนหลักเขาควรจะทำอย่างไรหลังจากทำงานอนุรักษ์สัก 2-3 ปีก็เห็นผลว่ามันมีปลาเพิ่มขึ้นชาวบ้านไม่ต้องออกเรือไปไกลถึงชุมพรถึงบางสะพานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หากินแค่หน้าอ่าวของตัวเอง
0: ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องของทรัพยากรให้มีความรวมสมบูรณ์ขึ้นแต่ปัญหาตัดมาก็คือเขาก็ยังขายไม่ได้ราคาอยู่ดีเราก็เลยจะพยายามจะแก้ตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนจับปลาเราทำงานกันยังไงบ้าง
1: คนจับปลาเนี่ยคือจริงๆคนจับปลาเนี่ยมันเป็นร้านที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีเจ้าของเป็นชาวประมงนะคะเป็นการลงหุ้นส่วนหนึ่งจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็จากองค์กรที่สนับสนุนก็คือสมาคมรักทะเลไทยออกแฟมที่มีการสนับสนุนในเชิงของกระบวนการที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องว่ามันควรจะทำอย่างไรหน้าที่ของคนจับปลาก็คือว่ารับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วเอามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้บริโภคแต่การรับซื้อของคนจับปลาไม่ได้รับซื้อแค่ปลาเฉยๆเรามีกระบวนการมากกว่านั้นก็คือมีการวางกฎกติกาในการรับซื
0: ้อ
1: มีการตรวจสอบที่มาของปลาโดยเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่สองก็คือว่าปลาที่จะมาขายร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีตั้งแต่ในเรือคือขั้นตอนการจับจนถึงร้านคนจับปลานะคะอันที่สามก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยอันนี้ค่ะแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่ากระบวนการแปรรูปของร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีในการทำในทุกกระบวนการค่ะ
0: แล้วชาวประมงเขาให้ความร่วมมือหรือว่าเขาสนใจจะมาร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่เราทำงานอนุรักษ์กันนะคะแต่ชาวประมงสนใจเพราะว่าเงื่อนไขอีกอันนึงซึ่งเราตั้งไว้เป็นกฎเกณฑ์ของร้านคนจับปลาเลยก็คือร้านคนจับปลาจะซื้อชาวประมงในราคาที่สูงกว่าแพปลาในหมู่บ้านเนี่ยอย่างน้อย 5-20% เพราะว่าเราเชื่อว่าปลายทางที่เราไปขายเนี่ย

0: ได้ราคาอยู่แล้ว และเงินก็ควรจะคืนกลับชาวประมงในอัตราที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะ
1: แล้วต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นไหมครับกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันถูกต้องแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
0: ไม่ค่ะถ้าเป็นชาวประมงพื้นบ้านโดยวิถีเนี่ยเขาใช้เครื่องมือแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่กฎกติกาวางไว้เพื่อไม่ให้เปิดช่องว่างเพราะว่าเราซื้อแพงใช่ไหมคะเราซื้อแพงกว่าร้านอื่นหรือแพปลาอื่น
1: เมื่อ
0: เขาเห็นช่องทางของราคาเขาอาจจะไปเอาปลาจากที่อื่นมาเพื่อสวมก็ได
1: ้
0: มันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คุณจะมาคือเครื่องมือที่จับและจะมาขายเราเนี่ยต
1: ้
0: องเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่ได้ซื้อปลาอย่างเดียวแต่เราคิดขางานพัฒนาด้วยก
1: ็
0: คือเราทำเรื่องมาตรฐานด้วยช
1: ื่
0: อว่ามาตรฐานสัตว์น้ำสีฟ้าหรือบลูแบรนด์นะคะในนี้ก็จะมีการเขียนเงื่อนไขมาตรฐานจะมีการลงตรวจปีละ1ครั้งเหมือนกับมาตรฐานมกท.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเรือไหนหรือหมู่บ้านไหนขายปลาเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหน
1: ครับตอนนี้เราทำมากี่ปีแล้วครับ
0: จริงๆแล้วคือปลาย่างเข้าปีที่4นะคะป
1: ี
0: นี้เป็นปีที่4
1: เราคาดหวังว่าในอนาคตเราจะไปทางไหนต่อหรือว่าเราพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นี้แล้ว
0: ยังไม่พอใจ ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าเรามีข้ออ่อนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านธุรกิจ
1: ครับ
0: เพราะเราเติบโตจากงานพัฒนาเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการชุมชนจัดการฐานการผลิตได้ค่อนข้างดี
1: อันนั้นเป็นความถนัดของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ว่าเราค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องการจัดการการผ่านจัดการในเรื่องของระบบธุรกิจทั้งหมดเรื่องบัญชีเรื่องการหาตลาดเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของร้านคนจับปลามาก
1: ๆ
0: แล้วก็พอปีที่3เนี่ยเราวางเป้าไว้ว่าเราจะต้องขยายตลาดแล้วก็จะเดินไปสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มตัวค่ะเพราะที่ผ่านมามันอาจจะมีการสนับสนุนจากองค์กรในขาของงานพัฒนาแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราจะรับการสนับสนุนเราอยากขอรับการสนับสนุนในแบบของการร่วมทุนการเป็นโคไฟแนนซ์ร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในทางธุรกิจมากกว่าจะวัดผลในเชิงของงานพัฒนา
1: อ๋อเพราะตรงนั้นเรามองว่าความสำเร็จเนี่ยเห็นผลชัดเจนแล้วแต
0: ่
1: ตอนน
0: ี้
1: อยากจะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้เพื่อความยั่งยืนมากกว่า
0: ใช่ค่ะคืออยากให้คนจับปลาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงตัวคนทำงานในคนจับปลาได้ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้มีชาวประมงที่ร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหน
0: ชาวประมงตอนนี้ถ้าคิดเป็นจังหวัดก็มีประจวบนครศรีธรรมราชสตูลทะเลสาบสงขลานะคะตรงช
1: ่
0: วงพัทลุงแล้วก็ปีนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือตราดเป็นพื้นที่ที่5ที่เราถือว่าเป็น
1: คนละฝากเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นฐานการผลิตที่เพิ่งเปิดใหม
1: ่ครับอย่างนี้เวลาไปเปิดจังหวัดใหม่ๆคือเราก็ต้องมีทีมงานไปทำงานที่นั่นหรอครับหรือว่ายังไง
0: จริงๆควรจะมีทีมงานแต่จริงทำเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าในงานพัฒนาเราจะเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พื้นที
1: ่
0: ที่คอยคุยกับชาวประมงอยู
1: ่
0: แล้วก็พยายามให้เซตกลุ่มให้ชาวประมงได้จัดการตัวเองสำหรับแต่ละที่อะค่ะ
1: พาร์ทเนอร์ที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาพูดคุยกับเราหรือเข้ามาจอยกับเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนครับเป็นบริษัทธุรกิจอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับ
0: อยากได้เป็นบริษัทธุรกิจที่เข้าใจเรื่องงานสังคมหรือมีมุมของงานพัฒนาในมุมที่เห็นความยั่งยืนของทรัพยากรไปด้วยกันนะคะเราคงไม่ได้อยากได้ตัวบริษัทที่ขาหนึ่งก็ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ให้เงิน CSR กับร้านคนจับปลา
1: เพื่อ
0: ทำงานร้านคนจับปลาอย่างนี้เราก็ไม่โอเคเน
1: า
0: ะ
1: คืออยากได้จุดยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออ
0: ยากได้บริษัทหรืออยากได้คนที่คิดเห็นกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เห็นความยั่งยืนในมิติที่มีวิธีคิดคล้ายๆกันนะคะและอยากได้เป็นโคไฟแนนซ์มากกว่าคือไม่อยากได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มุมงานพัฒนาเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการลงมาเราอยากทดลองแบบระบบที่ถ้าบริษัทมาร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยมันจะมีการทำงานแบบไหนค่ะเป็นความท้าทายใหม่ในปีนี้ของร้านคนจับปลา
1: ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเขามีงานออกร้านข้างหลังคงได้ยินเสียงคึกคักกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ร้านคนจับปลานะครับว่าวันนี้เขามีสินค้าอะไรมาขายกันบ้างครับ
2: จริงในหมู่บ้านเนี่ยใช้เครื่องมือประมงเนี่ยใช้เครื่องมือโดยที่ไม่ทำลายล้างคือใช้แบบอวนนะครับอวนเนี่ยมันเป็นอวนที่อยู่กับที่ทีนี้ในการที่จะออกประกอบอาชีพแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับที่จะออกจับปลาแต่ละครั้งที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยทรัพยากรมันมากจนไอ้พวกเราเนี่ยจับยังไงก็ได้แต่ว่าณปัจจุบัน

เนี่ยพอมีเครื่องมือทำลายล้างมันเยอะขึ้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ทรัพยากรมันลดลงมาอย่างมหาศาลอย่างรุนแรงด้วยแล้วทีนี้ไอ้ในกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านเองเนี่ยเมื่อจับปลาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วก็ช่วยผลักดันไอ้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยให้ออกไปอยู่ข้างนอกในเขตที่เราร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรร้านคนจับปลาเนี่ยมีแนวคิดว่าถ้าทำอย่างไรให้ตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ออกให้สังคมได้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่จับปลาอย่างเดียวเราคือคนฟื้นฟูทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นร้านคนจับปลาเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ไม่มีทะเลเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าบริบทของพื้นที่ของชาวประมงตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านบางคนเนี่ยเป็นหนี้เท่าแก่เพราะฉะนั้นในการเป็นหนี้เท่าแก่เนี่ยถูกกดขี่เรื่องรายได้บ้างเรื่องปลากิโลละถูกตัดกิโลละ5บาทประมาณนี้10บาทแล้วแต่เท่าแก่ไหนที่มันโหดร้ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราก็พยายามปลดในเรื่องรูปแบบเหล่านี้ไปแล้วก็มาร่วมกับร้านคนจับปลาสามารถที่จะทำให้มีอาชีพมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนกินปลาเนี่ยกินอย่างมีความสุขได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านเพราะเราใช้เครื่องมือไม่ทำลายล้างเราใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายที่รักสิ่งแวดล้อมแต่ก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วคนกินปลาทุกคนที่ได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยกินอย่างมีความสุขกินอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันฟื้นฟูทะเลด้วยส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเราก็ไปฟื้นฟูทะเลเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทะเลช่วยมาซื้อของจากพวกเราร้านคนจับปลานะครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็กซ์ชื่นแพ็กกันต่อนะครับตอนนี้บรรยากาศกันมันคึกคักมากผมอยู่ในร้านคนจับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่ตุ๊กเนี่ยยืนยันว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากจะช่วยรักธรรมชาติแล้วคุณภาพของสินค้าเนี่ยก็ยังดีด้วยนะครับเรามีเคล็ดลับอะไรทำไมปลาของเราสินค้าทะเลของเราถึงดีและสดกว่าคนอื่นนะครับ
1: คือเรารู้ที่มานะคะพอเราจับที่มาจากทะเลชาวประมงจับมาเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการเลยคือไม่ได้ทิ้งไว้สำหรับข้ามวันข้ามคืนส่วนปลาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยแล้วเราคิดว่าสดไม่ได้แช่แข็งหรือไม่ได้ฟิตเนี่ยแต่เขาต้องผ่านการเดินทางมาหลายวันนะคะกว่าจะมาถึงตลาดสามย่านหรือตลาดที่เรากินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะแต่ปลาของเราถึงจะเป็นปลาฟิตนะคะเราใช้กระบวนการแบบสดตั้งแต่ต้นทางก็คือว่าพอขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเราก็จัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วลงแช่แข็งเลยแล้วเราการันตีได้ว่าเนื้อปลาไม่ได้ดับลงไปเลยจากการที่เราทดลองขายแล้วก็ทำมา3ปีเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าเนื้อปลาที่ฟีดแล้วก็ตั้งแต่แรกขึ้นมาจากทะเลเนี่ยทำให้เนื้อปลาสดกว่าปลาที่เดินทางมายาวนานกว่าจะถึงตลาดอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการพ่อค้าคนกลางเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้ราคาอาจจะแพงขึ้นแล้วคุณภาพอาจจะดรอปลงไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านอกจากคุณภาพดรอปลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวเพื่อช่วยยืดอายุของปลาเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์น้ำของสัตว์นะคะที่พอตายก็ต้องมีการเปื่อยยุ่ยทำอย่างไรไม่ให้เปื่อยก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวลงไปเพื่อให้ยืดอายุของเซลล์ของปลา
0: แต่ของเราไม่มีนะครับ
1: อะไรนะคะ
0: ของเราไม่มีนะ
1: ของเราไม่มีค่ะของเราเวลาขายในหน้าเว็บเนี่ยเราจะขายพร้อมกับชุดตรวจฟอร์มาลีนค
0: ่
1: ะเราแถมไปด้วยเพื่อให้คุณได้ตรวจดูว่าของเราไม่มี
0: ให้มั่นใจได้เต็มที
1: ่นะครับไม่มีสารฟอร์มาลีน
0: ตอนนี้อาหารทะเลของเรานี่ขายทางไหนบ้างครับ
1: ขายทางมีหน้าร้านจริงๆมีที่กรุงเทพนะคะที่ลาดพร้าวซอย35ทับ1
0: ครับ
1: เราจะเปิดเป็นหลักเลยก็เป็นวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์เดินเข้าไปซื้อได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าหากเดินเข้าไปซื้อทางช่องทางที่สำนักงานหรือที่หน้าร้านตรงนี้นะคะก็จะได้ลด 5% จากราคาออนไลน์ค่ะ

0: แล้วก็มีหน้าร้านอยู่ตามจุดจริงๆเราส่งเลมอนฟาร์มเป็นหลักนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็หน้าร้านเราจะอยู่บนเพจคือออนไลน์เพจร้านคนจับปลาค่ะส่วนเป็นพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่นครศรีธรรมราชสตูลแล้วก็พัทลุงนะคะแล้วก็ตราดแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าร้านแต่ที่นครศรีธรรมราชมีความพิเศษก็คือว่าจะมีหน้าร้านส่งตรงถึงผู้บริโภคจะใช้อีกช่องทางนึงในการซื้อได้เลยค่ะ
1: แต่ง่ายที่สุดสำหรับคนในทุกพื้นที่ก็คือซื้อผ่านออนไลน์
0: ซื้อผ่านออนไลน์ค่ะมีบริการส่งและจะมีระบบการคิดค่าส่งตามปกติค่ะ
1: อ๋อเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าอะไรยังไง
0: เข้าไปที่เพจหน้าร้านชื่อร้านคนจับปลาได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อปลาก็จะมีหลากหลายไหม
0: ใช่ค่ะปลาก็จะขึ้นมาว่าอยากเลือกซื้อ
1: ตอนนี้มีปลาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลักๆนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบปลาอะไรกันครับ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าในกรุงเทพยังกินปลาตามตลาดก็คือปลากระพงปลาเก๋าปลาเอ็นซีพวกนี้ค่ะปลาทู
1: แ
0: ต่ส่วนปลาที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่จับได้เยอะลูกค้าก็จะยังไม่ชอบกินเหมือนปลาจวดอย่างเงี้ยค่ะนครศรีธรรมราชจะจับปลาจวดได้เยอะเป็นปลาที่ตลาดไม่รู้จัก
1: เป็นปลาพื้นถิ่นที่นั่นเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นปลาที่ตลาดกรุงเทพไม่รู้จัก
1: หน้าตาเป็นยังไงครับ
0: อันนี้นะคะคือปลาจวดนี่แหละค่ะ
1: อันนี้เหรอครับ
0: ปลาจวดค่ะใช่อ
1: ันนี้ไปทำอะไรอร่อยบ้าง
0: จริงทอดขมิ้นก็อร่อยต้มเต้าเจี้ยวนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะทำได้หลายอย่าง
1: เพราะฉะนั้นลองทานปลาอะไรที่นอกเหนือจากที่เราทานประจำบ้าง
0: นี่ปลาจวดลงมาราคาปลากระพงเพราะตลาดต้องการมากอย่างเงี้ยมันก็จะแพงขึ้น
1: กระพงก็จะแพงหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ลองมาทานปลาอื่นๆดู
0: จะถูกลงหน่อยนึง
1: ครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราอยากจะขยายธุรกิจของเราอยากจะได้พาร์ทเนอร์อยากจะได้คนที่เข้ามาร่วมหุ้นกับเราเนี่ยนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นร้านยังไงครับมีการขายอะไรยังไงที่ไหน
0: คือจริงๆแล้วโดยยุทธศาสตร์ของเราที่ตั้งแผนการตลาดไว
1: ้
0: เราอยากจะขายออนไลน์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าออนไลน์มันเข้าถึงวิถีของผู้บริโภคในกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ตัวมาร์จิ้นหรือตัวกำไรเองเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าเราส่งซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพราะว่า
1: แน่นอนเขาก็ต้องมีกำไรของเขา
0: แล้วเราตั้งไว้ว่าบริษัทของร้านคนจับปลาเนี่ยก็ต้องเติบโตเป็นบริษัทจำกัดก็คือตอนนี้ยื่นจดทะเบียนอยู่ในชื่อบริษัทที่เชื่อโฟมค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
1: แล้วเรามีมาตรการยังไงถ้าสมมุติว่าขยายขึ้นแล้วเราก็ยังต้องควบคุมคุณภาพให้ได้อยู่นะครับ
0: คือจริงๆเราก็จะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วย QC กลางนะคะที่จะลงตรวจคุณภาพทุกจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี QC ลงไปเพื่อดูคุณภาพการผลิตของเราไม่ใช่แค่ตัวเครื่องมือที่เราพูดถึงตอนต้นรายการนะคะต้องถึงขั้นว่าเขาจะแพ็คอย่างไรเขาจะชั่งยังไงแล้วก็ตัวมาตรฐานการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรพวกนี้ต้องอยู่ในมาตรฐานของ QC ของร้านกลางของบริษัทกลางด้วยค่ะการผลิตปลาเค็มการผลิตปลาแปรรูปทั้งหลายสูตรก็ต้องเป็นสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนน้ำปลาน้ำตาลหรือกระทั่งควบคุมปริมาณก็จะต้องมี QC จากส่วนกลางลงไปเพื่อที่จะช่วยดูเรื่องนี้ค่ะ
1: ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านเราเขาใช้วิธีที่ไม่ทำร้ายปลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
0: คือจริงๆถ้าส่วนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะมันเป็นวิธีของเขาอยู่แล้ว
1: ในชุมชนเขาก็ต้องอาศัยปลาที่นั่น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นคนในชุมชนทำให้เขามีหน้าที่ต้องดูแลทรัพยากรหน้าบ้านส่วนเรือที่ใช้ทรัพยากรใช้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้คำนึงว่าลูกหลานเขาจะเติบโตเพื่อใช้ทรัพยากรตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ชาวบ้านที่ทำงานกับเราชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นั่นมันเป็นบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความยั่งยืนไว้ให้ลูกไว้ให้หลานเนี่ยค่ะ
1: แล้วทุกวันนี้ยังมีเรือที่เหมือนทำลายล้างอยู่ในทะเลไทยอยู
0: ่ก็มีนะคะก็มีบ้างแม้ว่ารัฐเองจะพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นของกฎหมายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการต่อรองกันหลายเรื่องเช่นเรื่องเรือปั่นไฟพวกนี้ก็ต้องต่อรองว่าเขาอยากปั่นด้วยเข้ามาใกล้ฝั่งหน่อยเรืออวนลากวนลุนพวกนี้ก็ยังมีแต่ว่าทำผิดกฎหมายน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็น่าจะเห็นผลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐเข้มข้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมาก
1: ครับพี่ตู่ครับอาชีพชาวประมงในบ้านเราเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นชาวนาเกษตรกรเนี่ยหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปทํางานก่อสร้างบ้างไปทํางานอย่างอื่นบ้างเพราะว่าอาชีพเนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่ได้เต็มที่เนี่ยชาวประมงเป็นยังไง
0: คือจริงๆชาวประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นอาชีพที่ได้เงินเร็ว
1: ครับ
0: เพราะว่าแค่

ทะเลไปถ้ามีปลาในทะเลเนี่ยเขาก็ได้เงินกลับมาแล้วไม่เหมือนชาวนาที่เวลาปลูกข้าวเขาต้องรอเนาะแต่ชาวประมงถ้าพรุ่งนี้จะต้องจ่ายเงินค่าเทอมลูกวันนี้เขาออกทะเลไปแล้วถ้าทะเลมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยรับรองได้ว่าเขาจะต้องได้เงินค่าเทอมลูกในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอาชีพประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได้อย่างพื้นที่ที่ผู้ทำงานที่ประจวบเนี่ยชาวประมงไม่ยากจนนะคะชาวประมงเนี่ยสามารถที่จะมีเรือ

0: ไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเองหรือว่าคนไทยเองก็จะได้บริโภคของดีๆด้วยนี่นะครับตอนนี้มีธุรกิจคล้ายๆแบบเราเยอะไหมครับที่อนุรักษ์ทะเลไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวประมงไปด้วย
1: คือคิดว่าตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันคงเป็นเทรนในปีนี้หรือปีหน้าที่จะเกิดธุรกิจที่เขามุ่งที่จะอนุรักษ์ทะเลด้วยแล้วก็ขายสินค้าของประมงพื้นบ้านด้วยแต่จริงๆแล้วถึงจะมีคู่แข่งขึ้นมาเยอะเราก็เชื่อว่าถ้าเขาทำภายใต้มาตรฐานเดียวกับที่เราทำมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งตัวชาวประมงและก็ตัวสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะแข่งกันก็ต้องแข่งกันที่คุณภาพยืนระยะว่าเราจะยืนระยะแล้วก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าที่จะออกสู่ตลาดให้ได้ยังไงมากกว่า
0: อ๋อครับแล้วในส่วนของตัว SE เราเองนะครับอยากทราบแนวคิดว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นธุรกิจไปเลยหรือว่าเป็นมูลนิธิไปเลยอย่างเงี้ยครับ
1: คือตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังค
0: ม
1: เพราะว่าเราคิดว่าการขายของเป็นช่องทางออกแต่พอคุยกับคนในแวดวงของธุรกิจเขาก็บอกว่าที่มาของเราอ่ะมันเพื่อสังคมมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มันคือธุรกิจเพื่อสังคมและเราเองก็เติบโตมาจากการทำงานพัฒนาการที่จะก้าวไปเป็นธุรกิจแบบเพียวๆเราคงทำไม่ได้มันขัดต่อหลักคิดบางอย่างในใจเราด้วยและเรายังต้องทำงานกับชาวบ้านยังทำงานกับชาวประมงเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักธุรกิจแบบที่ไม่มีคุณธรรมเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านหรือคนที่เราเติบโตมาด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะแยกจากกัน
0: เราก็จะเสียจุดยืนเดิมของเราไป
1: ใช่ค่ะคือกว่าที่เราจะเปลี่ยนระบบคิดให้คิดแบบธุรกิจได้โดยที่ไม่เสียหลักการของเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
0: ครับสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นปัญหาหลายๆอย่างในบ้านเราอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องของประมงอาจจะเป็นเรื่องปัญหาในชุมชนของเขาเรามีอะไรให้กำลังใจหรือคำแนะนำเขาไหมครับ
1: คือคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆมันเป็นเรื่องยากนะคะแต่อยากให้ดูปัญหาให้ชัดเจนว่าแต่ละชุมชนหรือแต่ละที่เนี่ยแต่ละเรื่องมันคือปัญหาอะไร
0: ครับ
1: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องแบบทำแบบเราค่อนข้างเข้มข้นแต่แค่ซื้อจากชาวบ้านในราคาที่เป็นธรร
0: ม
1: ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม
0: ครับ
1: ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อคนที่จะยึดหลักธุรกิจเพื่อสังค
0: ม
1: ไม่ต้องเข้มข้นมากขนาดเราก็ได้แต่ว่ามีหลักคิดบางอย่างที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบเรามันอาจจะยากไปแต่เพียงแต่ยึดหลักว่าในกระบวนการซื้อในกระบวนการที่จะผลิตแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เอาเปรียบใครและทุกกระบวนการต้องเป็นธรรมแค่นี้
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเพื่อสังคมได้แล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเริ่มต้นง่ายที่สุดเนี่ยอยากจะลองสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวประมงบ้านเรานะครับเป็นของที่มีคุณภาพเป็นของที่ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านเราก็มาสนับสนุนร้านคนจับปลาได้นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับที่บอกไปหรือว่าไปที่เลมอนฟาร์มหรือไปที่ร้านค้าต่างๆที่บอกเอาไว้ข้างต้นก็ได้ด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มนะครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่จะพาไปติดตาม SE รายไหนเดี๋ยวมาพบกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงที่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่

0: ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเป๊ะต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัย

0: ที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง
1: จะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่สี่เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเพียบพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2อย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานด์อะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service เลยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีนี้มหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

0: นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไหมคะ
1: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพญากงพญาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยานี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
1: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student startup นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโร

0: คแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะเสร็จนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วทำเป็น Networking ระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น Resource Sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มีพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่นไทยยูเนียนฟรอเซนเนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: นะครับ
2: ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้า2เครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
3: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
4: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติ ส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
0: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
5: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกนะครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
6: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าโลถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
2: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
7: เชิญเลยค่ะ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กซ์แทรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือ freeze dry นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องนึงก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได้
1: เป็นประโยชน์

0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ย อาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกไปว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนลดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่พันลิตรอยู่ที่โรงงานยานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้วันเป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปจะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติยังไงก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมตอนน
0: ี้นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะสารอาจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัด

เรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: พี่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับไม่รู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอผู้ปรับมาใจเงี้ยลิกอะพ่อดินซุนที่บอกอะแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: เออฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะโอ้ยทีนี้แฮกปาก
3: เหมือนจะล่วงไงล้าง
1: ไม
3: ่
1: ได้ละ
2: อีกรอบนึงต่อนะ
4: ต่อเลย
2: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ก
1: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับเหมือนเดิม
4: ไงหลังมาเร็วขึ้น
5: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
6: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณ

0: ที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมนึงของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
1: โต้งสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
1: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
2: ่ก็6ครับผม
1: 6เรื่องนะครับผม
2: อยู่ในนี้ได้
1: นะฮะ
2: แต่กระจายได้หน่อย
1: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
2: ใช่จริงๆผมตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
1: ครับ
2: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
1: ็
2: กวนมึนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
1: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับว่าหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
1: มาอันนี้ครับเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
2: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วย
1: ครับ
2: ก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่มั้ยครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
1: ครับ
2: ก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
1: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับ เพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
2: ี
1: ่ทำได้ไงฮะ
2: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
1: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
2: ครับ
1: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: แหละล้ำลึก
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ

0: อย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
0: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
0: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้
0: น
1: ครับผม
0: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันหนึ่งเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยังถ
1: ้
0: าหรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
0: ยกแค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
0: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
0: ใช่ใช
1: ่ครอบครัวธรรมดากันชนชั้นกลางเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
0: ่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะเฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยแล้วเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
0: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
0: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็แบบค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
0: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
0: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
0: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
0: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรก็ตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านไปแล้วไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
0: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี่ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยน่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออม

0: รับคือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แล
0: ้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
0: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับผม
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีแล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: คือ
0: ผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาแล้วบอกให้ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่ต้องแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหม
2: ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบางทีจากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่ต้องตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่2อันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วนะครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพรีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราไปยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลย
2: ครับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเสียงหรือฉาก
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเง
1: ี
2: ้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
1: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับ
2: ครับ
1: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างที่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
2: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่ครับคือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรยังไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-500,000 หรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงก็อุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่

ที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงพุ่มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6-7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับมีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
1: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นประจำเช่นเคยทุกๆครั้งนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะที่จะมาคอยไขปัญหาเรื่องกฎหมายนะคะแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของคนวิกลจริตค่ะหรือว่าที่สังคมเรานะคะมักจะเรียกกันว่าคนบ้านะคะสำหรับคนบ้านั้นก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเขาเหมือนกันนะคะในเรื่องของการกระทำผิดของเขาแล้วก็เรื่องที่เขาทำกระทำผิดต่อผู้อื่นนะคะแต่กฎหมายในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามพี่ทนายวิรัติในช่วงหน้ากันค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและทรายก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะกับพี่ทนายใจดีค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องคนวิกลจริต
1: ครับ
0: นะคะคนวิกลจริตหรือว่าที่เราเรียกกันทั่วไปว่าคนบ้านะคะ
1: ครับ
0: มีกฎหมายคุ้มครองเขาด้วยเหรอคะ
1: มีครับก็คือหลักๆจริงๆแล้วคือคนวิกลจริตเนี่ยก็คือคนที่ไม่ทำอะไรแล้วอาจจะไม่ต้องรับผิดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ากฎหมายก็ถือว่าเขาไม่มีการกระทำ
0: อ๋ออันนี้ตรงนี้เรื่องไม่ต้องรับผิดเราพักไว้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าคนวิกลจริตนะคะในทางกฎเรียกว่าคนวิกลจริต
1: คือหลักๆก็คือควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้ค่ะก็คือหมายถึงคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อันนั้นคือควบคุมสติการกระทำของตัวเองไม่ได้อันนั้นถือว่าวิกลจริตแล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับกฎหมายของคนวิกลจริตนั้นนะคะจะเป็นยังไงนะคะเราไปรับชมในละครเรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ซีกำลังขึ้นรถเมล์เพื่อไปทำธุระแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นพอขึ้นรถมาได้เห็นที่ว่างริมหน้าต่างก็ดีใจตรงเข้าไปเพื่อจะนั่งอยู่ๆผู้หญิงที่นั่งริมทางเดินก็ขยับเข้าไปนั่งริมหน้าต่าง

0: 4. กำลังจะนั่งแทนที่กลับพบว่ามีน้ำขังที่เบาะจึงเรียกพนักงานให้มาดู
1: พี่ครับพี่ครับพี่ครับที่เบาะมีน้ำขังอยู่อ่ะครับ
2: ว้าว
3: งั้นน้องไปนั่งตรงนู้นก่อนนะครับ
1: ครับครับเย
3: ้นี่น้องฉี่ราดบนรถเหรอ
4: เปล่า
3: แล้วนี่อะไรล่ะเปียกหมดเลยฉี่ราดหรือเปล่า
4: ก็บอกว่าเปล่าเขาฉี่ราดมาตั้งแต่ที่บ้านแล้ว
5: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะได้ข่าวมาว่าละครเรื่องนี้มาจากเค้าโครงเรื่องจริง
6: ใช่ไหมคะใช่ครับผมเขียนเรื่องนี้เองแหละเพราะว่าไปเจอเรื่องจริงบนรถเมล์แหละ
5: เจอกับตัวเลยเหรอคะ
6: เจอกับตัวเลยครับพอดีวันนั้นผมจำได้เลยขึ้นรถเมล์เป็นป
5: อ
6: สักสายเนื้อ
5: ปอด้วย
6: เป็นปอด้วยนะครับก็จังหวะว่ามีผู้หญิงท่านนึงเนี่ยแกก็นั่งอยู่นะครับแล้วแกก็พอดีพอคนขึ้นมาแกก็ต้องลุกใช่ไหมครับลุกเพื่อขยับไปติดริมหน้าต่างแกขยับไปปั๊บเราก็จะไปนั่งนะครับเพราะก็พอดีจังหวะเราได้นั่งพอเข้าไปผมจะเอาก้นเนี่ยหย่อนลงไปนะครับตกใจครับน้ำมันเต็มเลยครับน้ำมันเต็มผมก
5: ็ไม่คิดบ้างหรอว่าเป็นน้ำแอร์ไหลลงมา
6: คงไม่ใช่ไงครับมันไม่มีที่จะลงครับ
5: ผู้ชายโลกสวยน
6: ้
5: ำแอร์
6: ผมก็เลยแจ้งทางผมคือผมก็ไม่นั่งแล้วแหละครับเพราะว่าไม่รู้เกิดอะไรก็เลยไปให้ทางกระเป๋าเนี่ยนะครับเขามาช่วยดูพอกระเป๋าก็ดูเขาก็ยังดีนะเขาก็ไม่นั่งดมไม่กลิ่นแล้ว
5: ดมให้ด้วย
6: เขาดมอีกว่าเป็นอะไรเขาก็
5: ช่างดีจริงๆ
6: ผมบอกว่าเป็นกลิ่นฉี่นะแต่คือผมก็เดินมาแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ธรรมดาละนะครับแกก็เลยบอกทางผู้หญิงคนนี้ว่าคุณฉี่ตรงนี้เปล่า
5: คุ
6: ณผู้หญิงบอกไม่ได้ฉี
5: ่
6: แล้วฉี่ยังไงบอกอ๋อเขาฉี่มาจากบ้านแล้ว
5: ใช่แต่มาเลยที่นี่
6: มาเลยที่นี่นะครับ
5: ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเนาะ
6: เราก็ผมฟังแล้วท่าทางไม่ธรรมดา
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับก็สุดท้ายก็ไม่เอาเรื่องกับเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะควบคุมภูมิตัวเองไม่ได้ครับ
5: ค่ะแล้วถ้าในกรณีนี้คุณกระเป๋ารถเมย์บันดาลโทสะทำรถชั้นเลอะทำกลิ่นรถชั้นแบบรุนแรงไว
6: ้ครับ
5: ทำร้ายร่างกายคุณพี่คนนี
6: ้วันนั้นผมว่าเขาจะทำร้ายร่างกายนะ
5: คือ
6: เพราะว่าคนกระเป๋ารถเนี
5: ่
6: ยแกก็ต้องเช็ดนะครับนึกออกไหมครับแกต้องเอาผ้ามาเช็ดอะไรเงี้ยเขาคงโมโหครับแต่เขาก็สุดท้ายก็คือเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเพราะว่าก็คือเขาสติเขาไม่ดีครับ
5: แล้วในทางกลับกันล่ะคะ
6: ครับ
5: ถ้าพี่คนนี้ค่ะที่วิกลจริตนะคะทำร้ายร่างกายกระเป๋ารถเมย์อย่างนี้กระเป๋ารถเมย์เอาผิดได้ไหมคะ
6: ไม่ได้เลย
5: อ้าวทำไมอะคะ
6: เพราะมันถือว่าการกระทำของคนวิกลจริตเนี่ยทางกฎหมายก็ถือว่าไม่มีการกระทำ
5: อ้าว
6: ไม่มีการทำหมายว่าคนปกติเนี่ยเราถ้าเราปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าเราผมกำลังชูมือเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของร่างกายมันต้องสักจากเกิดจากการที่สมองสั่งการถูกไหมครับแต่คนวิกลจริตเนี่ยเขาไม่มีทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเขาก็จะถูกอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้เขาเคลื่อนไหวเขาเองโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับกฎหมายก็ถือว่าไม่มีการกระทำเมื่อไม่มีการกระทำย่อมไม่มีความผิดนะครับตรงนี
5: ้
6: เพราะฉะนั้นผมเลยบางทีลูกศิษย์ผมเนี่ยผมจะแนะนำทุกครั้งเลยว่าถ้าเจอคนบ้าเนี่ยถ้าเราทำร้ายคนบ้าเราต้องรับผิดแต่ถ้าคนบ้าทำร้ายเราเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิด
5: ถ้าอย่างนั้นเราเจอคนบ้าคนกวนจริตทางที่ดีสุดคือหลีกเลี่ยง
6: เราก็คือเดินห่างๆผมเองก็เป็นประจำครับผมก็จะบอกคนที่บ้านผมจะมีรหัสลับกันถ้าเจอผมก็จะหลีกหนีไปเพราะว่าเราเอาเรื่องเขาไม่ได้เลยครับมันมีอยู่คดีนึงเป็นคดีที่น่าจะดังพอสมควรนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือคดีนะครับคือเป็นชายวัยรุ่นนะครับแกไปขโมยกีตาร์ของคนคนหนึ่งแล้วกันคนคนหนึ่งแล้วกันแกไปขโมยเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็ถูกตอนแรกยังจับไม่ได้นะครับปรากฏว่าคนที่เจ้าของที่หายเนี่ยแกก็พยายามตามหานะครับแต่ผู้ชายคนที่เอากีตาร์ไปแกก็ไปขายครับแกไปขายที่สถานที่หนึ่งที่เขาเป็นพวกขายมือสองอะไรเงี้ยครับกีตาร
5: ์
6: พอไปถึงวันนั้นเนี่ยคนที่ของเจ้าของกีตาร์เนี่ยแกก็โทรไปถามร้านต่างๆเขาบอกว่าเจอกีตาร์ของเขาพอดีเลยนะครับก็เลยตัดสินใจตั้งกล้องเรียกตำรวจมาจับนะครับสุดท้ายพวกร้านกีตาร์มือสองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าจะต้องมีการถ้าสนใจเนี่ยจะต้อง

0: ็ขึ้นสู่ศาลครับก็ผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปทำในช่วยเหลือในคดีนี้นะครับกับคนที่ขโมยนะครับผมเป็นคนฝั่งช่วยขโมยนะครับพอคดีนี้ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องน่าแปลกมากเลยครับเราก็สอบถามเขาว่าน้องถามจริงเหรอถามจริงไหมเขาก็บอกผมนะครับว่าที่เขาไปหยิบกีตาร์เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าสั่ง
1: อ้าวไม่ปกติแล้ว
0: ผมก็คือผมยังไม่เชื่อนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่เชื่อเพราะว่าพระเจ้าที่ไหนจะมาสั่งคุณให้ทำความผิด
1: แต่อันนี้ไม่ใช่การพูดคุยกันในศาลเป็นการคุยกันส่วนตัว
0: ผมคุยนอกรอบนะครับก็เจอก็ถามเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำคือพระเจ้าสั่งเขาไม่ทำแล้วเราก็ถามว่าและพระเจ้านี่สั่งคุณไปขายที่ห้างใช่ไหมปรากฏว่าน้องเขาบอกว่าอ๋อนี่พระเจ้าก็สั่งเหมือนกันให้ไปขายเราก็เริ่มแต่คือผมเองก็ยังไม่เชื่ออยู่ครับผมก็ต้องฟังอยู่ว่าแม้ว่าเราจะเป็นทนายให้กับจำเลยนะครับแต่ผมก็ฟังว่าท่านคนนี้ถ้าท่านจะไม่ไหวละแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าเขาบ้านะครับยังไม่เชื่อว่า
1: อาการเขาไม่ออกอะไรเลยหรอ
0: ไม่ออกครับไม่ออกจนถึงวันขึ้นศาลครับวันนี้ชัดเจนที่ผมมั่นใจจริงๆก่อนจะขึ้นศาลนะครับแกก็นั่งอยู่ตรงถ้าใครเคยขึ้นศาลจะมีระเบียงก่อนที่จะเข้าห้องพิพากษา
1: ค่ะ
0: นะครับแกนั่งอยู่คุยกับผมสักพักนึงครับพักนึงคุยสักพักนึงอ่ะแล้วอยู่ดีกลิ่นเริ่มออกครับแกถ่ายอุจจาระครับ
1: ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ด้วย
0: แกก็ถ่ายเสร็จเลยครับผมไม่รู้พูดไม่ออกเลยครับผมก็คือบอกเขาว่าขอบคุณมากน้องพอรู้ละผมก็เลยนำสืบในศาลเลยว่าการที่เขาไปทำอย่างเนี้ยเขาไม่มีการกระทำสุดท้ายคดีนี้ก็จบนะครับก็คือจบเป็นว่าทางน้องเขาเนี่ยเราก็ตรวจหลักฐานแล้วในกระเป๋าตังค์เขาก็คือเขาเคยไปอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญา
1: อ๋ออันนี้มีสบายเลยมีหลักฐานด้วยว่าเคยเป็นผู้ป่วย
0: เราก็เลยได้ช่วยเหลือเขาคดีนี้ก็เลยก็เป็นอันว่าก็กีตาร์เขาก็ได้คืนกันและคนนี้น้องเขาก็ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นบุคคลวิกลจริตนะครับ
1: ก็จบคดีไปอย่างสวยงาม
0: ใช่แต่ว่าผมมานั่งดมอยู่ด้วยเราก็ได้รู้นะครับคดีนี้
1: อันนั้นถือเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะในการทำคดีค่ะ
0: คร
1: ับค่ะทนายวิรัติคะสงสัยเลยเวลาพูดขึ้นมาคนวิกลจริตอีกคำหนึ่งที่ใส่เคยได้ยินเลยคนโรคจิต
0: ครับ
1: อันนี้ได้ยินบ่อยถูกด่าใครผู้ชายมาทำอะไรแปลกๆบนรถเมย
0: ์ครับ
1: ตรงหน้าผู้หญิงอันนั้นเรียกว่าคนโรคจิต
0: ครับ
1: อันนี้คนวิกลจริตกับคนโรคจิตประเภทนี้นี่ถือว่าเหมือนกันไหมคะ
0: แตกต่างกันวิกลจริตก็อย่างที่ผมว่าควบคุมตัวเองไม่ได้แต่คนโรคจิตเนี่ยมันเป็นอาการกลุ่มอาการชนิดหนึ่งที่เหมือนกับว่าต้องการเสพมันผมเคยมีครั้งหนึ่งนะครับเป็นพอดีลูกความผมเป็นเขาเรียกอพาร์ตเมนต์นะครับ
1: ค่ะ
0: พวกนี้ก็คือเขาจะไปขโมยชุดชั้นในของผู้หญิง
1: อ๋ออันนี้เคยเห็น
0: นะครับแล้วก็มาสะสม
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ทำร้ายอะไรแต่เพียงแต่ว่าจริงๆมันก็คือมันอยู่ความผิดฐานลักทรัพย์ในนี้นะครับแต่เพียงว่าโรคจิตก็เป็นอย่างนึงแต่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมีความผิดต้องดำเนินคดีแต่ในส่วนของคนที่เป็นวิกลจริตเนี่ยคือมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะแตกต่างกันแต่มันก็เส้นบางๆนะครับมันเส้นบางๆมากแต่คนที่เป็นโรคจิตส่วนใหญ่ก็เป็นคนปกติดีนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีเขาเรียกอะไรรสนิยมหรือว่าสักอย่าง
1: เหมือนรู้ตัวแต่ว่ามีรสนิยมที่แปลกไปจากบรรทัดฐานปกติของสังคมนิดนึง
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วอีกส่วนนึงค่ะที่เห็นมากขึ้นบางท่านนะคะเป็นอาการเหมือนที่เรียกว่าปัญญาอ่อนนี่ค่ะตรงนี้ความเป็นความปกติผิดปกติทางร่างกายที่นับรวมไหมคะกับความวิกลจริตหรือว่าถ้าไม่นับรวมนี่เวลาเขาประเภทนี้ค่ะทำความผิดเขาจะต้องได้รับโทษไหมคะ
0: ก็เหมือนกันครับปัญญาอ่อนคือก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับพอลักษณะพวกนี้พอเป็นวิกลจริตแล้วเนี่ยถ้าจะมีผลทางกฎหมายนะครับก็ต้องไปยื่นต่อศาลนะครับขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถนะครับพอเป็นบุคคลล้มไร้ความสามารถเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้ก็จะต้องมีผู้อนุบาลคือผู้ใหญ่ผู้อนุบาลก็เป็นญาติเลยครับต้องควบคุมดูแลให้ดีนะครับ
1: ค่ะและกลุ่มสุดท้ายเลยที่สงสัยอันนี้พวกควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ควบคุมไม่ได้เป็นบางครั้งบางคราวพวกขี้เมาอะค่ะอันนี้ถ้าไปทำร้ายใครขโมยของใครนี่มีความผิดไหมคะ
0: มีความผิดครับอันนี้มันถือว่ามันแม้ว่าจะควบคุมไม่ได้เพราะว่าการดื่มเหล้านะครับแต่กฎหมายก็ถือว่ากรณีที่คุณดื่มเหล้าเนี่ยจะใช้เป็นข้ออ้างในการที่คุณจะไม่รับผิดไม่ได
1: ้ค่ะแล้วถ้าถูกเพื่อนมอมให้ดื่มนะคะไม่ได้เต็มใจดื่มสักหน่อย
0: ก็เป็นเรื่องนึงนะครับก็อาจจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้คนอื่นดื่มแต่ถ้าเป็นเราเป็นคนดื่มเองตั้งใจดื่มเองเนี่ยอันนี้ผิดแน่
1: อันนี้ไปกระทำความผิดก็คือ

0: โดนแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถึงแม้จะไม่มีสติสตางค์แต่ว่าคุณทำตัวคุณเอง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลังจากที่ได้รับฟังเรื่องของคนที่คนจริตกันไปแล้วนะคะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงกับเขานะคะทางที่ดีนะคะถ้าเจอก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเขากระทำอะไรเรานะคะคนมีคนจริตก็จะไม่มีความผิดแต่ที่ห้ามเด็ดขาดนะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามนะคะด้วยความที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราอย่าทำร้ายเขานะคะนอกจากที่เราจะทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองแล้วที่เป็นเรื่องไม่ดีนะคะเราก็จะถูกดำเนินคดีด้วยนะคะค่ะและเรื่องราวของคนมีคนจริตนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ณตลาดสดแห่งหนึ่งแม่ค้าปลากำลังอ่านหนังสือนิยายระหว่างรอลูกค้าจนกระทั่งมีลูกค้าเข้ามาถามซื้อปลาม
3: ัจฉาช่อนในพระกะละมังตัวละเท่าไหร่ล่ะพะนาง
2: มาแบบลิเกเลยทีเดียวแม่ค้าได้ฟังก็รู้เลยว่าบ้าแต่ก็นึกสนุกจึงได้ตอบออกไปแบบเล่น
4: ๆมีหลายราคาเลยเพคะตัวที่ยังมีพระพารามัยที่สมบูรณ์เสด็จไปเสด็จมากิโลละ100บาท
5: wow.
4: ส่วนตัวที่ประชวนนะเพคะกิโลละ70บาทและตัวที่สวรรคตแล้วนะเพคะ40บาทเองนะเพคะ จะเอาพระองค์ไหนดีเพคะชี้ได้เลยนะเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะปองพระชนให้เลยเพคะ
5: ว้าว
3: งั้นเอาตัวนี้ก็ได้พระนาง
2: ลูกค้ายืนคิดอยู่สักพักก็ชี้เลือกให้แม่ค้าใส่ถุงพร้อมกับจ่ายเงินให้เดินจากไป
0: แม่พี่ทนายวิรัติคะดูแล้วแม่ค้านี่อาการหนักกว่าคนซื้ออีกนะคะ
1: ครับ
0: คำศัพท์มาเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะในกรณีแบบนี้ค่ะ คนที่ถ้าคนทางบ้านของคนที่มาซื้อของนี่คะที่วิกลจริตไม่ยอมขึ้นมาบอกแม่ค้าไปขายเขาได้ยังไง
1: ครับ
0: นะคะอย่างนี้เขาเอาผิดคุณแม่ค้าคนนี้ได้ไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับกฎหมายเขาบอกว่าคนที่วิกลจริตเนี่ยทำพฤติกรรมอะไรอย่างเช่นซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าผลของการซื้อขายเนี่ยสมบูรณ์สมบูรณ์หมายถึงว่าใช้ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพียงแต่ว่าคนวิกลจริตเนี่ยก็จะมีก็คือเป็นเขาเรียกอะไรผู้อนุบาลผู้อนุบาลก็คือเป็นญาติของเขานี่แหละนะครับมีสิทธิ์ที่จะมาบอกล้างได้หรือว่ายืนยันก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างในกรณีก็คือคนบ้านมาซื้อของกับเราถามว่าเราก็รับเงินของเขาก็เอาไปผลสมบูรณ์ไหมก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆเกิดเขากลับบ้านไปแล้วทางญาติเขาซึ่งเป็นผู้อนุบาลเนี่ยกลับเข้ามาบอกว่าอุ๊ยมันขายของแพง
0: ไม่ยอมขึ้นมา
1: ไม่ยอมขึ้นมาเขากลับมาที่ร้านเราสัญญาเขายกเลิกได
0: ้
1: สัญญาซื้อขายเป็นการยกเลิกได้เลย
0: ค่ะอันนี้มีศัพท์ใหม่เพิ่มมาอีกคำหนึ่งละ
1: ครับ
0: ผู้อะไรนะคะ
1: ผู้อนุบาล
0: ผู้อนุบาลผู้อนุบาลนี่คืออะไรคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
1: ผู้อนุบาลเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นศัพท์ที่ทางกฎหมายนะครับคือเพื่อที่จะตั้งขึ้นเพื่อดูแลคนวิกลจริตหรือเขาเรียกว่าถ้าหลังจากที่มีการตั้งให้คนวิกลจริตเนี่ยเมื่อมีการร้องศาลแล้วคนพอร้องศาลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกเขาเรียกอะไรเปลี่ยนสถานะเป็นเขาเรียกบุคคลไร้ความสามารถนะครับเมื่อเป็นบุคคลไร้ความสามารถแล้วเนี่ยศาลก็ต้องตั้งไปพร้อมกันคือต้องตั้งผู้อนุบาลผู้อนุบาลส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องเนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อแม่ภรรยาลูกนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับคือก็เป็นผู้ที่ให้ความยินยอมในแต่ละกรณีไปนะครับถ้าเกิดเขาในกรณีเขาไปซื้อของขายของแล้วเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ไปบอกล้างก็เป็นเราก็ต้องคืนของเข้าไปส่วนเขาก็คืนเงินเรามาก็เป็นการว่าเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้มีอีกคำถามนึงเลยค่ะอันนี้ใส่ดูละครบ่อย
1: ครับ
0: ตามในละครอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนวิกลจริตแล้วแบบพ่อแม่ร่ำรวยมากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกันหมดเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ในเรื่องของมรดกเรื่องของอะไรอย่างนี้จะมีใครจัดการหรือว่าจะจัดการยังไงอะคะ
1: คือถ้าไม่มีญาติพี่น้องเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดจัดการอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทรัพย์สินก็ตกสู่แผ่นดินไม่มีใครรับช่วงต่อเลยนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มีคนรับช่วงต่อเนี่ย

0: เขาก็ต้องไปโทนที่เป็นทายาทเนี่ยเขาจะไปต้องไปยื่นต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก
1: ใครมีสิทธิ์บ้างคะสมมุติว่าพ่อแม่เขาเสียชีวิตเหลือพี่ป้าน้าอาพวกนี้ค่ะใครจะเป็นคนแรกคะที่มีสิทธิ
0: ์คืออย่างนี้ครับกฎหมายเขาบอกว่าคนที่จะมายื่นจัดการมรดกของบุคคลตายได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียคำว่าผู้มีส่วนได้เสียหมายถึงว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับคนตายแล้วก็เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคือพอจะเกี่ยวข้องก็คือลูกถ้ามียังมีลูกอยู่นะครับถ้ามีลูกเนี่ยจะตัดพี่น้อง
1: ค่ะ
0: คือหมายถึงว่า
1: หมายถึงคนที่วิกลจริต
0: ครับ
1: ถ้าเขามีลูก
0: ครับ
1: อยู่อ๋อค่ะ
0: ก็จะตัดพี่น้องเลย
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะเขาจะต้องให้ทายาทเนี่ยเป็นคนขอจัดการมรดกได้นะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลวิกลจริตจะขอยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้
1: ไม่ได้เลยหรอ
0: ไม่ได้เลยนะครับถ้ามีลูกก็อาจจะเป็นการทำแทนพ่อได้แต่ว่าถ้าเกิดในคนที่เป็นวิกลจริตเนี่ยไม่สามารถจะยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกได้เพราะว่ากฎหมายเขาห้ามเอาไว้เลยคือห้ามเป็นบุคคลวิกลจริตเป็นผู้จัดการมรดก
1: คือทำอะไรไม่ได้เลย
0: ทำไม่ได้
1: ตรงนี้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลนะคะของผู้ปกครองเท
0: ่
1: าน
0: ั้
1: น
0: ของผู้อนุบาลครับ
1: ของผู้อนุบาลนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วพี่ทนายวิรัติพอจะมีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับคนวิกลจริตมาเล่าให้ฟังกันบ้างไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: จริงๆคนวิกลจริตเนี่ยบางทีมีรวมถึงนะครับมีรวมถึงคนที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวอะไรได้ด้วย
1: คืออย่างเป็นอัมพาต
0: เป็นอัมพาตอย่างนั้นก็เป็นวิกลจริตเหมือนกันเขาถือว่าเป็นวิกลจริตเหมือนกันผมมีคดีหนึ่งจำได้เลยผมอยู่ในศาลเดียวกันเลยจำได้เลยว่า เขานอนมาเลยอะครับคือเขานอนมาเลยอะครับนอนมาแล้วต้องการที่จะจัดการมรดกเพื่อจะแบ่งทรัพย์สินกันนะครับ
1: ก็คือเขามีสติอยู่แหละแต่ว่าเขาไม่มีร่างกาย
0: คือเขา
1: จะเคลื่อนไหวได
0: ้เขาพูดยังมึนๆอยู่อะยังคือไอตอนยื่นศาลผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่า นะครับคือเขายื่นเพื่อเป็นขอเป็นผู้จัดการมรดกแต่ว่าเขานอนมาเลยนอนมาวันนั้นจะต้องเอารถเข็นมาผมก็แปลกใจเรื่องนี้ทำไงสายก็บอกจะลองดูอ่ะก็เลยได้ถามเขาตอนนั้นเขาอายุ86
1: นะครับเยอะ
0: แล้วครับแต่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แล้วจะต้องจัดการมรดกให้ลูกหลานนะครับปรากฏว่าพอทนายถามว่าผู้ร้องอายุเท่าไหร
1: ่
0: คนนี้บอก36มันผิดไปเลยครับศาลบอกนี่กลับบ้านเถอะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้เพราะว่า
1: อายุตัวเองยัง
0: ใช่ยังหลงเลยครับมันแล้วคุณจะเป็นผู้จัดคือญาติพี่น้องอยู่นอกหมดเลยรอลุ้นไม่ถ้าได้เขาก็เอาที่ไปแบ่งขายนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยเลยก็เป็นคดีที่ผมเห็นว่ามันก็ไม่น่าที่จะคนวิกลจริตจะมาเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้นะครับ
1: แล้วในกรณีที่เขารักษาตัวหายแล้วคะอย่างวิกลจริตอยู่แล้วในมีอยู่ช่วงนึงคือหายสามารถรักษาหายได้เขาจะเรียกร้องสิทธิ์อะไรพวกนี้กลับคืนมาได้ไหมคะ
0: ได้เฉพาะที่เหลืออยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับอะไรที่เคยทำอะไรไปแล้วก็แล้วกันไป
1: ก่อนหน้านี้นี่คือไม่ได้เลยสมมติเขามีที่อยู่พันไร
0: ่ครับ
1: คนดูแลเขานี่เอาไปขายอะไรหมดละเหลือแค่ไร่เดียวก็ต้อง
0: ก็เหลือประมาณนั้นนะครับเพราะถือว่าทำโดยชอบด้วยกฎหมายไปนะครับเหลือเท่าไหร่ก็นี่ก็บริหารตรงนั้นไปคล้ายๆกับคนที่หนีออกจากบ้านไปหายออกจากบ้านไปแล้วเราตั้งเขาเป็นผู้สาบสูญแต่สุดท้ายเขากลับมาเหลือทรัพย์สินเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้น
1: อ๋อเป็นแบบนั้นนะคะค่ะทางที่ดีก็คือคนที่คอยดูแลก็จะต้องดูแลให้ดี
0: ใช่ต้องซื่อสัตย์ด้วย
1: ต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคะอย่างนี้คนที่จะมาดูแลนี่ค่ะมาขอรับรองถ้าเกิดไม่มีใครแล้วจริงๆอ่ะเป็นคนนอกที่ไม่ใช่ญาติ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ครับ
1: ไม่ได้เลยหรอ
0: ไม่ได้เลยถ้าไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตนะครับศาลไม่อนุญาตส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นไม่ลูกก็ต้องพ่อแม่ไม่พ่อแม่ก็ต้องป้าหรือประมาณนี้ครับต้องเกี่ยวพันกันนะคนนอกไม่ได้ครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเป็นเครือญาติอะไรอย่างนี้ก็คือกฎหมายไม่อนุญาตให้ค่ะอย่างนี้ก็ลำบากเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นพวกสถานสงเคราะห์ล่ะคะที่จัดตั้งขึ้นมา
0: ครับ
1: ค่ะที่รับเลี้ยงดูคนพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าวันหนึ่งญาติเอามาฝากเลี้ยง
0: ครับ
1: แล้วปล่อยไปเลยอย่างนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคะไม่กลับมารับอีกเลย
0: ก็ดูแลก็ไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็คือก็เป็นตามยถากรรมของเขาไปครับไม่ค่อยมีใครก็คงปล่อยกันไปอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากนิดนึงนะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วพี่ทนายวิรัตินี่เคยเจออะไรที่เป็นเคสที่ลำบากยากเย็นมากเลยไหมเกี่ยวกับคนวิกลจริตคือแบบปัญหาแก้ไม่ตกเลย
0: ผมก็ส่วนใหญ่ก็ที่จะผมได้เล่า

0: นั้นไปอะครับก็คือเจอกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยอยากยุ่งคนวิกลจริตเท่าไหร
1: ่โอ้ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วว่าคนวิกลจริตนี่ทำอะไรเราไม่ผิด
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราทำอะไรเขานี่ผิดเต็มๆเลยนะคะค่ะทางที่ดีก็หลบเลี่ยงไว้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับคนวิกลจริตนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะพบคนวิกลจริตนะคะตามท้องถนนนะคะคุณผู้ชมก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่าทางที่ดีนะคะถ้าเจอเขาในที่ที่อันตรายอย่างเช่นริมทางริมถนนใหญ่ๆที่รถวิ่งผ่านไปมานะคะคุณผู้ชมแจ้งตำรวจนิดนึงก็ยังดีค่ะอย่างน้อยนะคะเราก็ควรมีเมตตากับพวกเขานะคะค่ะและในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของกฎหมายคนวิกลจริตค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่างๆนะคะสามารถ follow นะคะ Twitter ของพี่ทนายวิรัติได้ค่ะที่ @ทนายวิรัติค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่พลาดชมรายการของเราหรือว่าชมบางช่วงบางตอนไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะชมรายการของเราค่ะได้ทางเว็บไซต์นะคะชมรายการย้อนหลังที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่มีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายนะคะหรือว่าต้องการติชมรายการของเรานะคะสามารถเขียนจดหมายมาพูดคุยกับเราได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยและพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่แหละได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนั้นถูกไฟไหม้ตายทั้งบัดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมโตผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียดนามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซาแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดี

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับช่วงแรกของรายการแบบนี้คือช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือสงสัยแต่ไม่รู้จะไปถามใครรวบรวมมาแล้วส่งต่อไปให้กับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับเห็นผมยืนอยู่ที่วิวสวยๆแบบนี้ที่นี่คือสะพานตากสินมหาราชหรือว่าสะพานแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับสะพานแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญในการเชื่อมทั้งสองฝั่งเข้าหากันแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆของที่จังหวัดจันทบุรีด้วยครับ

0: อากาศดีมากเลยนะครับบนสะพานแหลมสิงห์แห่งนี้นะฮะที่นี่เนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วเรายังได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนนะครับที่ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพประมงนะครับริมชายฝั่งจะเห็นกระชังปลาเห็นเรือประมงนะครับเห็นหมู่บ้านชาวประมงได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับใครได้มาเที่ยวที่แหลมสิงห์นะฮะก็หาโอกาสนะครับจอดรถข้างล่างแล้วก็เดินออกกําลังกายขึ้นมาชมวิวบนสะพานแหลมสิงห์แห่งนี้นะครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญแล้วไปดูว่าเขามีข้อสงสัยอะไรกันดีกว่านะครับในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับหลังจากเดินชมบรรยากาศความสวยงามบนสะพานแหลมสิงห์ไปแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วครับสวัสดีครับชื่อคุณป้าอะไรครับ
2: นวรัตน์ค่ะ
0: คุณป้านวรัตน์มีเรื่องอะไรเล่ามาได้เลย
2: โอ้ป้าทุกข์ใจอ่ะที่บ้านแบบว่าเขาต่อเติมแล้วก็มาดูเสาบ้านมันแตกทั้งเสาเงี้ยป้าจะทำยังไง
0: ขอรายละเอียดก่อนผมยังไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยใครต่อเติมอะไรยังไงคุณป้าขยายความหน่อยสิ
2: อ้าวก็ป้าอยู่บ้านนะแล้วก็พอดีข้างบ้านก็ซื้อบ้านติดกัน
0: เป็นบ้านหรือเป็นอาคารพาณิชย์หรือเป็นตึกแถวอ
2: าคารพาณิชย์ค่ะ
0: เป็นห้อง
2: เป็นห้อง
0: คุณป้ามีกี่คูหาม
2: ีคูหาเดียว
0: มีคูหาเดียว
2: ค่ะ
0: ข้างบ้านมีกี่คูหาม
2: ีมัน2ห้องแต่ว่าเขาก็จะมีกำแพงด้านเดียวด้านนู้นด้านนั้นน่ะ2ห้องของเขา2ห้อง
0: เขา2เรา1คือติดกันถูกมั้ยรวมทั้งหมดเป็น3คูหานะ
2: ค่ะ
0: เราอยู่ริมนึงเขาอยู่อีก2ริมใช่มั้ยแล้วเขาจะต่อเติมบ้าน
2: ค่ะ
0: แล้วไงฮะ
2: เขาก็ไม่คุยอะไรเขาก็ให้ช่างมาทุบ
0: เคยรู้จักกันมาก่อนมั้ย
2: เคยรู้จักค่ะ
0: แสดงว่าเขาเป็นคนในละแวก

0: แถวเนี้ยแล้วเขาเพิ่งมาซื้อไอ้ตึกแถวที่ติดกับคุณป้าเนี่ยซื้อปุ๊บซัดเลย
1: ซัดเลย
0: ต่อเติมเลย
1: ต่อเติม
0: ต่อเติมอะไรบ้างครับ
1: เขาก็ทุบทั้งหมด
0: เขาจะรีโนเวทอาคารใหม่เลยเงี้ย
1: ทุบฮะทุบข้างบนอะไรแต่นี้ช่างเขาก็เห็นว่าบ้านเราติดกันติดกันเพราะตอนที่ปลูกบ้านเนี่ยยื่นเหล็กไปแล้วเขาก็มาโมเดลอะไรกันเงี้ย
0: แล้วยังไงฮะ
1: แล้วพอเขาซื้อทุบทุบเนี่ยทุบหมดทุบข้างบนอะไรเนี่ยทุบหมดเลยแล้วก็ทุบบนพื้นนี่ทุบไม่ได้เจอเหล็กใหญ่อะไรเงี้ยแต่บ้านเราจะตอนนี้ร้าวหมดแล้วอ่ะ
0: สรุปว่าเขาต่อเติมในส่วนบ้านเขาแต่มันส่งผลกระทบมาถึงบ้านเรา
1: เพราะว่าเขาไม่ใช้เครื่องไม่ใช้อะไรเขาใช้ค้อนอย่างเดียว
0: อ๋อคือไม่ได้เป็นการต่อเติมที่ถูกต้องนับหรือถูกต้องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ย
1: คือเขาใช้ค้อนทุบอะไรเงี้ยเราก็บอกแล้วบอกกันเนี่ยบ้านติดกันนะแล้วก็บอก
0: คือคุณผมไม่รู้กระบวนการทุบว่าเขาต้องทำยังไงจริงๆก็อาจจะทำถูกแล้วก็ได้ใช้ค้อนทุบเพราะว่าถ้าใช้ใหญ่กว่านั้นบ้านเขาอาจจะพังไปด้วย ก็คือถ้าทุบแล้วเนี่ยในส่วนของเขาก็จริงแต่มันส่งผลกระทบกับโครงสร้างเพราะมันเป็นโครงสร้างเดียวกันถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: บ้านเราเป็นยังไงบ้างดีกว่าคุณป้า
1: บ้านเราพอมาดูเมื่อเช้านี้เองไงมาดูเสาคือแตกตั้งแต่ข้างบนยันพื้นเลย
0: ย้ำว่าแตกนะ
1: แตกเลยฮะ
0: ไม่ได้ร้าวนะฮะ
1: ไม่ร้าว
0: แยกออกมาจากกันเลย
1: แยกแล้วฮะแยกอย่างเงี้ย
0: นอกจากเสาที่ไหนอีก
1: เสาก็ตามกำแพงแล้วเนี่ยเราไม่ว่าอะไรแต่เสานี่มันแตกแยกอย่างเงี้ย
0: คือมันชัดเจน
1: ชัดเจน
0: กำแพงเนี่ยจะแค่รอยร้าว
1: ค่ะแต่นี่เสาเลยนะคะ
0: พื้นเป็นไงไหม
1: พื้นนี่เพราะพื้นน่ะแข็งแรงมากไง
0: พื้นไม่เป็นไร
1: เรานั่นหินอ่อน
0: หลังคาเป็นไรมั้ยเพดานเป็นไรมั
1: ้ยไม่เป็น
0: สรุปหลักๆเนี่ยเสา
1: เสาตรงนี้เสา2ต
0: ้
1: น
0: ที่เห็น2ต้น2ต้นที่แตกแล้วตอนนี้ได้เคยไปเจรจาไก่เกลี่ยกับข้างบ้านมั้ยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งทุบบ้านพังแล้วเนี่ยเคยไปคุยมั้ย
1: ก็ตอนที่ก็ทําใหม่ๆนี่ก็ทุบข้างบนบ้านเลยนะบอกกันเนี่ยทางบนบ้านเนี่ยถ้าทุบนะก็มีปัญหากับที่นี่นะช่างเขาก็เลยไปบอกเขาก็หยุดทุบ
0: อ้าวแล้วมาอยู่ๆเขามาทุบต
1: ่อแต่ข้างหลังอะไรเนี่ยเขาก็ทุบหมดแล้ว
0: อ
1: ตอนที่เราห้ามเนี่ยห้ามพื้นตรงพื้นแต่กำแพงอะไรเนี่ยก็ทุบแล้ว
0: ว่าง่ายๆไม่ทันตอนห้ามเนี่ยดำเนินการไปหมดแล้วนะฮะเขามีการทำเรื่องขอเอกสารอะไรยังไงมาแปะมาบอกไหมครับ
1: ไม่ขอเลย
0: บ้านนี้จะมีการต่อเติมนะ
1: ไม่ขอเลยทุบเลย
0: วันนั้นไม่บอกเลย
1: ไม่บอกเลย
0: ไม่มีการแจ้งมีกิจลักษณะอะไรเลย
1: ไม่แจ้งเลย
0: แล้วพอคุณป้าเห็นว่าเสามันแตกแล้วเนี่ยได้กลับไปคุยกับเขาอีกรอบไหมครับ
1: นี่พอเห็นเมื่อเช้าก็เลยพอดีเขาชวนมานี่ก็เลยมาออกรายการเลยจะว่าถามว่าจะทำยังไงดี
0: สดสดร้อน
1: ร้อนสดเดี๋ยวนี้เลย
0: คุณผู้ชมยังไม่ได้ไปคุยกับข้างบ้านคุยกับเขาก่อน
1: ใจที่สั่นมาจากบ้านแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวพี่ทนายเคลียร์ให้เดี๋ยวพี่ทนายหาคำตอบให้ว่าเรื่องนี้ทำยังไงได้บ้างนะฮะเอาล่ะวันนี้เพราะนั้นคุณป้าอยากจะถามอะไรพี่ทนายบ้างถามได้เลย
1: ถามว่าถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้เราควรจะไปทำอะไรเพราะแก่แล้วไม่ค่อยจะรู้อะไร
0: ทำอะไรนี่คือนอกเหนือจากซ่อมบ้านแล้วนะฮะควรจะ
1: ควรจะไปทำเรียกเขามาว่าหรือว่าให้เขาชดใช้ได้หรือเปล่
0: าจะให้เขาชดใช้ค่าเสียหายได้หรือเปล่าแล้วต้องทำยังไงบ้างเนา
1: ะ
0: จะได้รู้ขั้นตอนการทำโอเคขอบคุณป้ามากวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกรอบนึงฮะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้านวรัตมีคนข้างบ้านที่เพิ่งซื้ออาคารพาณิชย์ต่อจากเจ้าของเก่าหลังจากซื้อแล้วก็ทำการจ้างช่างมาทุบด้วยค้อนเพื่อจะปรับปรุงแต่เนื่องจากโครงสร้างของตึกติดกันกับบ้านของป้านวรัตน์ทำให้ส่งผลกับเสาที่อยู่ในพื้นที่ทำให้เสาทั้งสองต้นและกำแพงร้าวซึ่งป้านวรัตน์ก็เคยห้ามแล้วแต่ก็ยังทำจึงอยากรู้ว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างและสามารถจะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายขนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตปัญหาของป้านวรัตในวันนี้เป็นปัญหาที่เครียดนะคือบ้านนี่เราก็ตั้งใจจะลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอะแต่มาเจอปัญหาเพื่อนบ้านเป็นแบบนี้ซะค่ะ

0: พี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำกับป้านวรัตน์ในเบื้องต้นได้ไหมคะในเรื่องของการให้เพื่อนบ้านหยุดทุบไปก่อนเพราะวันที่พี่ตูนไปสัมภาษณ์นี่ก็ยังทุบกันอยู่เลยอะค่ะ
1: คือจริงๆแล้วในการซ่อมแซมอะไรต่างๆนะครับต้องยอมรับว่ามันมีกฎหมายอยู่นะครับบางทีซ่อมบางบ้านนี่ได้ไปซ่อมกลางคืนก็
0: ม
1: ี
0: ตลอด24ชั่วโมงเลย
1: ใช่บางทีหรือว่าเป็นการสร้างตึกที่มันกระทึกทึกโคมตลอดนะครับตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นถ้ามันเกินกว่าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้บริการของสถานีตำรวจ
0: คือเสาเริ่มแยกแล้ว
1: นะครับ
0: จะถล่ม
1: เราก็ต้องแจ้งความก่อนนะครับให้เขาหยุดการทำนั้นแต่เขาไม่ยอมนะครับตรงนี้อาจจะเป็นต้องฟ้องศาลละนะครับฟ้องศาลเพื่อที่จะให้เขาหยุดการทำคืออาจจะขอให้ศาลเนี่ยมีคำคุ้มคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อที่จะให้เขาหยุดการทำนั้น
0: ตรงนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วคุณตำรวจเขาจะมาระงับการก่อสร้างได้
1: เขาอาจจะไม่รับมาระงับก็อาจจะมาระงับเหตุให้คุณหยุดได้ไหมถ้าไม่หยุดจริงเนี่ยเราต้องฟ้องศาลเพื่อเพราะมันเป็นเรื่องคดีแพ่งนะครับมันก็ต้องเอาไปให้ท่านมีคำสั่งให้เขาหยุดถ้าเขาฝ่าฝืนเนี่ยขังละนะครับ
0: ค่ะและการกระทำของเพื่อนบ้านที่ซ่อมกันจนบ้านป้าพังขนาดนี้แล้วไม่มีการมาขออนุญาตป้าก่อนเลยนะตรงนี้เขาทำผิดหรือทำถูกคะเรามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาคนข้างบ้านไม่แจ้งคนข้างบ้านได้หรอคะ
1: คือปกติการซ่อมมันทำได้หมายถึงว่าซ่อมเนี่ยคือน้องทรายซ่อมบ้านตัวเองเนี่ยซ่อมไม่หมดนะครับแต่การที่ซ่อมแล้วบ้านพี่ติดกับน้องทราย
0: ก็คือเป็นตึกแถวใช้กำแพงบ้านร่วมกัน
1: ตรงนี้น้องมาทุบหรือว่าทำให้แบบล่นเข้ามาอะไรเงี้ยพี่เสียหายน
0: ะ
1: ตรงนี้เนี่ยพี่ก็มีบอกอาจจะบอกน้องทรายว่าเฮ้ยหยุดนะถ้าน้องทรายไม่หยุดเนี่ยพี่ก็จำเป็นละต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็คือต้องไปฟ้องร้องครับหนึ่งที่จะฟ้องร้องกันคือฟ้องร้องเรื่องของค่าเสียหายละนะครับอันที่สองคือฟ้องให้หยุดการกระทำ
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้หมดเลย
0: คือส่วนแรกนี่คือคุณป้านวรัตน์ควรจะไปฟ้องให้หยุดการกระทำก่อนเลยก่อนที่มันจะเสียหาย
1: เพราะมันเคยมีนะมันเคยมีว่าอาคารแห่งหนึ่งเนี่ยโหแบบสร้างกันใหญ่มากเลยแล้วก็เวลาระหว่างที่กำลังก่อสร้างเนี่ยก็มีอิฐหินปูนทรายตกมานะครับคือตึกมันสูงมากข้างล่างมันก็จะเป็นบ้านตึกแถวเป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็โดนจนไม่ไหวแล้วครับ
0: เป็นฝนเลยฝนปูนฝนอิฐร่วงลงมา
1: หรืออาจจะเป็นอิฐเป็นหินเลยครับพอลงมาเสร็จเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเขาไปฟ้องร้องนะครับเขาฟ้องเพื่อบังคับให้เขาเนี่ยหยุดการกระทำนั้นก็เลยไปขอคุ้มครองชั่วคราวผมไม่กดว่าพอศาลมีคำสั่งปั๊บเนี่ยก็ไปหยุดอาคารนั้นต้องหยุดการก่อสร้างเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องไปต่อสู้ว่ามันคุณจะต้องแก้ไขให้มันไม่ไปเกินกับบ้านคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะครับก็จนถึงมาซ่อมถึงจะมาสร้างได้นะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้ถ้าไม่ได้มองถึงว่าความเดือดร้อนของบ้านนวรัตน์แต่มองไปถึงว่าความผิดด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อเติมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าอาคารพาณิชย์แบบนี้ตรงนี้มีความผิดไหมคะที่อยู่ดีๆคิดอยากจะต่อเติมก็ต่อเติมขึ้นมาต้องแจ้งหน่วยงานอะไรก่อนหรือเปล่า
1: คือปกติแล้วเนี่ยถ้าแบบเดิมมันมีอยู่แล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นการซ่อมโดยใช้แบบเดิมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นการต่อเติมที่นอกเหนือจากแบบที่เคยให้ไว้ที่ทางสำนักงานเขตนะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ทำไม่ได้จะต้องไปที่ร้องขอแก้ไขก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับถึงจะซ่อมแซมได
0: ้ค่ะ
1: แต่บ้านเราไม่ค่อยมีใครไปขอนะ
0: เห็นทุกตามหมู่บ้านแทบทุกโครงการเลยค่ะตอ
1: นน้องจะเห็นสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีเล่นสร้างตรงนั้นยื่นออกมาบ้างไอ้นี่ยื่นออกมาบ้าง
0: เพิ่มอีกชั้นนึง
1: ใช่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้แต่ว่าก็ทำกันไปจนกว่าจะมีใครไปร้องเรียน
0: การตกแต่งบ้านในระดับไหนถึงจะเรียกได้ว่าต่อเติมคะ
1: ก็พี่ว่าเปลี่ยนเพิ่มชั้นเนี่ยอันนี้ก็แย่ละหรือว่าทำเขาเรียกอะไรเขาเรียกที่กั้นออกมาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ
0: แล้วถ้าทำหลังคาโรงจอดรถเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ถือว่าต่อเติมไหม
1: ถ้าโรงจอดรถผมว่ายังพอทำได้นะก็ต้องดูก่อนว่าบ้านเราเป็นแบบไหนนะครับเพียงแค่มันปิดบังอะไรเงี้ยได้ไม่เป็นแบบการก่อสร้างที่มันทำให้คนอื่นเขาเสียหายแต่เรากันบ้านจนถึงขั้นแบบโหมันไปทำให้บ้านอื่นเขามันเคยมีคำพิพากษาอันนึงนะครับในคดีเรื่องเขาเรียกฎีกาสายลมแสงแดดก็คือสร้างขึ้นมาแล้วไปทำให้บังสายลมแสงแดดของบ้านหลังนี
0: ้
1: เขาฟ้องร้องกันสุดท้ายแพ้นะก็คือจะต้องเยียวยาค่าเสียหาย
0: ฟ้องร้องได้ด้วยหรอแล้วถ้าเป็นหมู่บ้านโครงการที่เขาทำมาให้แล้วล่ะคะเราจะสามารถฟ้องเพื่อนบ้านได้ไหมในกรณีบังสายลมแสงแดดเนี่ย
1: ถ้าเป็นต้องดูกันว่าบังแบบไหนต้องแล้วแต่กรณีจริงๆนะครับถ้าเกิดเขาสร้างแบบพอสมควรมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดเขาสร้างแบบโอ้มันบังจนเรามืดเลยเงี้ยก็ไม่ได้นะครับ
0: ก็คือบังจนเกิดผลเสียในการดำเนินชีวิตประจำวันตรงนี้
1: เพราะเวลาที่เราจะก่อสร้างพวกบ้านต่างๆเนี่ยเขาจะมีการวางเรื่องแสงเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเขาดูเรื่องนี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันบังจนเขาไม่ได้

0: ได้รับแสงที่เป็นปกติแล้วเนี่ยเขาอาจจะร้องเรียนได้นะครับ
1: ค่ะในเหตุการณ์นี้ถ้าอย่างร้ายแรงที่สุดถ้าตึกถล่มลงมาเลย
0: ครับ
1: มีผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิตตรงนี้ผู้ที่มีส่วนที่ทำให้ตึกเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่ทุบตึกตรงนี้ต้องมีส่วนรับผิดชอบยังไงบ้าง
0: เจ้าของอาจจะโดนคนก่อสร้างก็จะโดนวิศวกรที่เกี่ยวข้องก็โดนนะคร
1: ับ วิศวกรที่เกี่ยวข้องในการต่อเติม
0: ใช่คนที่ทำการต่อเติมหรือว่าวิศวกรคนเดิมที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าสร้างไม่มีมาตรฐานอะไรเงี้ยก็ต้องรับผิดชอบเคยมีอันหนึ่งก็คือเป็นตึกถล่มครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยก็คือวิศวกรเนี่ยได้วางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่าไปสร้างเกินกว่าที่ตัวเองได้ยื่นแบบไว
1: ้
0: นะครับผลก็คือตึกถล่ม
1: อันนี้คือตัววิศวกรเองเลยที่ก็รู้อยู่แล้วคำนวณมาแล้วว่าได้เท่านี
0: ้ใช่แต่ไปใครเรียกไปต่อเติม
1: ได้2ก็จะเพิ่มเป็น3แบบนี้
0: มันตึกถล่มเนี่ยสุดท้ายตัววิศวกรนั้นก็ต้องจำคุกครับ
1: โดนคดีอะไรบ้างคะอย่างนั้น
0: เขาโดนคดีเรื่องของการที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิศวกรด้วยแล้วก็ประมาทเป็นคือมันในนั้นขนาดนั้นมีคนตายด้วยที่ตึกดังแล้วกันนะครับช่วงนั้นนะครับมีตายหลายศพเลย
1: นี่โดนข้อหาประมาททำให้พูดถึงแก่ความตายด้วยไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วในส่วนของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรท่านนี้จะถูกไหมคะ
0: ก็อาจจะแต่เขาไม่ได้แจ้งไว้ว่าถูกเพิกถอนไหมแต่ว่าเขาถูกจำคุกครับโดยหลักทั่วไปแล้วพวกสายทางวิชาชีพอย่างทนายอย่างอัยการศาลหรือว่าคนที่เป็นวิชาชีพพยาบาลเนี่ยห้ามเคยจำคุกไงผมว่าอาจจะต้องถูกเพิกถอนไป
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะทำอะไรต้องเห็นอกเห็นใจกันนิดนึงหรือว่าถ้าจะทำการอะไรที่มันกระทบกระเทือนต่อเพื่อนบ้านก็ควรจะแจ้งเขาให้ทราบนิดนึงให้เขาอนุญาตก่อนถึงจะทำได้อย่าถือวิสาสะที่ไปทำอะไรแล้วก็เดือดร้อนเพื่อนบ้านนะตรงนี้ก็จะเป็นคดีความต่อกันได้นะคะเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะนะคะเราไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัติสำหรับคำตอบด้วยนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องในวันนี้แขกรับเชิญเราจะมีเรื่องสงสัยอะไรคุยกับป้าเปรี้ยวกันสวัสดีป้าเปรี้ยวครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ป้าเปรี้ยวมีเรื่องอะไรเล่ามาได้เลย
3: ที่บ้านอ่ะมีลูกหลานอ่ะมีหลานอ่ะเขาเป็นชายค่ะแต่เขาชอบเป็นผู้หญิงเขาแปลงร่างหมดแปลงทั้งหลังข้างบนอ่ะ
2: คือแปลงเพศแล้ว
3: แปลงเพศแล้วค่ะ
2: ผ่าตัดแปลงเพศ
3: ค่ะ
2: แ
3: ล้วนิสัยอารมณ์ร้อน
2: อายุเท่าไหร่
3: อายุ21เข้า22
2: เขาแปลงเพศนานยัง
3: ตอนนั้นมันได้หลายปีเหมือนกันแต่ป้าประมาณที่
2: กระดูกมาจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แปลงเพศแล้วแน่นอน
3: แปลงเพศแล้วค่ะ
2: เฉาะ
3: ค่ะ
2: มีหน้าอกแล้วข้างล่างเป็นผู้หญิงแล้วแต่ใจร้อนเหมือนเดิม
3: แต่ใจร้อนเหมือนเดิม
2: ใจร้อนขนาดไหนเล่า
3: ใจร้อนแบบเพื่อนมองหน้าก็มึงมองกูทำไมอะไรเงี้ย
2: เพื่อนกันก็เอาเหรอ
3: แบบคนที่ไปกับเพื่อนแล้วคนอื่นมองหน้าอะไรเงี้ยเหมือนตัวเองเป็นผู้ชายทำเป็นผู้หญิงมันใจคิดไปเองว่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชายมามองเป็นผู้หญิงมันแบบมองแบบไม่เข้าใจว่าตัวเราชอบเป็นแบบไหน
2: นิดนึง
3: นิสัยค่ะ
2: ตอนเป็นผู้ชายก่อนตอนเป็นผู้ชายเนี่ยเวลาผู้ชายมองหน้าเขาถึงโมโหถูกป่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วตอนเป็นแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะใครมองหน้าแล้วโมโหผู้หญิงหรือผู้ชาย
3: ผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะผู้หญิงก็มีอารมณ์
2: คือไม่ว่า
3: เหมือนแกเป็นเหมือนจิตเนี่ยไม่รู้มันปากก็
2: ไม่เข้าไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นชายหรือหญิง
3: ค่ะ
2: เขาจะโมโหหมดพร้อมมีเรื่องในที่นี้รุนแรงขนาดไหนป้าเปี้ยว
3: ก็บางทีก็ชกต่อยกันแบบตบฉากผมกันมาตบอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่ามีเรื่องถึงคุกถึงตารางไงเพราะว่าทางพวกเราจะเคลียร์กันได
2: ้มีใช้อาวุธไหม
3: ยังไม่มีค่ะ
2: เคลียร์ในที่นี้คือไปเจรจาไกล่เกลี่ยหลังจากมีเรื่องแล้วอาจจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาหรือว่าเจรจาให้เขายอมความเคยขึ้นโรงพักอะไรบ้างยัง
3: โรงพักก็ไม่คืนถึงผู้ใหญ่ถึงผู้ใหญ่แถวบ้าน
2: อ
3: ่ะบางท
2: ี
3: ค่ะเกลียดกันเองแล้วแกเป็นแบบประจำอยู่แล้วไงตอนนี้ที่ว่าอยากมาถามว่าเนี่ยไหนๆก็มาแล้วเน
2: า
3: ะก็อยากถาม
2: ถามมาเลย
3: อยากถามว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นแจ้งเป็นโรงพักขึ้นมาเป็นใหญ
2: ่
3: ๆมีคดีใหญ่ๆขึ้น
2: อ
3: ่ะถ้าเกิดหลานฉันเป็นติดตารางเนี้ยแล้วหลานฉันจะไปอยู่คุกผู้หญิงหรือคุกผู้ชายค่ะ
2: ถ้าสมมติวันหนึ่งติดตารางมา
3: ค่ะ
2: จะต้องไปอยู่คุกผู้หญิงหรือคุกผู้ชาย
3: ค่ะ
2: นี่คือสิ่งที่อยากรู้นะเราป้องกันดีไหมเราป้องกันไม่ให้เขาติดคุกติดตารางได้ไหม
3: เนี่ยกำลังปรึกษาดูว่าถ้าเกิดทางนี้แนะนำไปที่ดีๆก็จะไปบอกหลานได้บอกต่อว่าต่อไปอ่ะระงับอารมณ์มั่งยายมีถึงโรงถึงศาลค่ะเอาไงดี
2: เอาไงดีฮะพี่ทนายฮะผมว่าตอนนี้เนี่ยพี่ทนายดูอยู่ในสตูดิโอเนี่ยคิดคำตอบไว้ในใจเรียบร้อยแล้วป้าอยากถามเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมีเรื่อง

0: แล้วเขาจะแจ้งความไหมอะไรยังไง
1: กลัวจะแจ้งความแล้วเอาไปติดตารางเนี่ย
0: เอาเราข้ามช็อตมาที่ติดคุกเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: สมมุติวันหนึ่งต้องติดคุก
1: ค่ะ
0: ต้องอยู่ในคุกหญิงหรือคุกชาย
1: ค่ะ
0: แล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อจากนั้น
1: ค่ะผู้คุมจะทำแบบไหนอะไรเงี้ยเขาอยากรู้ค่ะ
0: ผมปวดหัวแทนทนายวิรัตมากวันนี้ขอบคุณป้าเปรี้ยวฮะวันนี้เอาประสบการณ์ตรงจากหลานมาแบ่งปันขอให้ไม่ไปถึงขั้นนั้นนะป้าเปรี้ยวนะเอาใจช่วยใจเย็นๆนะฮะหลานป้าเปรี้ยวขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: ชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้าเปรี้ยวมีหลานเป็นผู้ชายแต่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วทั้งหน้าอกและอวัยวะเพศซึ่งหลานของป้าเปี้ยวมีอารมณ์ร้อนทั้งก่อนและหลังจากแปลงเพศแล้วเพียงแค่มองหน้ากันก็ทั้งตบตีและทะเลาะวิวาทซึ่งยังไม่รุนแรงถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลเพียงแค่ให้ผู้ใหญ่บ้านมาเคลียร์กันเท่านั้นป้าเปี้ยวจึงสงสัยว่าหากต้องติดคุกจะต้องไปอยู่ที่คุกใดและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติต่อหลานป้าเปี้ยวอย่างไร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะ
5: ค
4: หลานคุณป้าเปรี้ยวถึงแม้เพศสภาพจะเปลี่ยนไปแล้วแต่จิตใจยังห้าวหาญเหมือนชายอยู
5: ่
4: เพราะว่าเห็นใครก็หาว่ามองหน้าเป็นเรื่องไปหมดนะคะมีเรื่องตรงนี้ป้าเปรี้ยวสงสัยนิดนึงว่าหลานของป้าเปรี้ยวค่ะมีอาการทางจิตด้วยหรือเปล่าในกรณีนี้อยากถามพี่วิรัตแบ่งเป็น2กรณี
5: ครับ
4: ถ้าหากว่ายังไม่ได้พิสูจน์ว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่าเขาจะมีโทษยังไงบ้างคะไปทำร้ายคนอื่นแค่มองหน้าอย่างเงี้ย
5: เอาอย่างนี้ว่าเขาเรียกอะไรไปเอาง่ายๆถ้าไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาอะ ง่ายๆนะครับก็คือกฎหมายเราจะดูเรื่องการกระทำดูเรื่องเจตนานะครับถ้าในขณะนั้นเนี่ยเขาไม่มีเจตนาไม่มีการกระทำอย่างเช่นเอาพี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนบ้าเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเข้ามาเดินมาแล้วมันต่อยหน้าน้องสายอะถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยไอเนี่ยมีเจตนาทำร้ายร่างกาย
4: ก็โดนหนึ่งข้อหาละทำร้ายร่างกาย
5: ใช่ถ้าน้องสายนอนอยู่โรงพยาบาลเกิน21วัน20วันอันนี้เป็นสาหัสโทษมันจะสูงขึ้น
4: เกินกี่วันนะคะ
5: 21วัน
4: 21วันถ้าคุณหมอวินิจฉัย19วันนี้ขออยู่ต่ออีก2วันเลยนะ
5: อาการน้อยครับก็คือไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ต้องพักรักษาตัวนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนบุคคลธรรมดาเนี่ยต่อยเราเนี่ยอันนี้ต้องรับโทษเต็ม
4: ๆ
5: แต่ในกรณีที่เป็นคนบ้าเนี่ยหรือว่าคนที่วิกลจริตซึ่งยังศาลยังไม่ได้สั่งน
4: ะ
5: แต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาเดินมาต่อยอย่างเงี้ยต่อยฟรีครับ
4: ก็คือเราต้องมีหน้าที่หลบอย่างเดียวใช่ไหม
5: ครับเพราะว่าในกฎหมายก็ถือว่าเขาไม่มีอะไรอ่ะไม่มีการกระทำไม่รู้สำนึกในรู้สำนึกก็คือรู้ตัวเองในระหว่างที่ทำ
4: แล้วถ้าเราสู้ล่ะเรามีความผิดไหม
5: ไม่ผิดครับเพราะน้องผมว่าเขาเห็นเขาง้างมาละน
4: ้
5: องทรายชกก่อนอย่างนี้เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอันนี้ไม่ต้องรับผิดนะครับ
4: ค่ะแล้วในกรณีหลานของป้าเปรี้ยวก็ยังไม่ได้ตรวจดูหรอกว่ามีอาการไหมแต่รู้สึกว่าเหมือนมีอาการ
5: ครับ
4: ถ้าตรงนี้ยังไม่ได้ตรวจแต่ว่าทำร้ายร่างกายคนอื่นไปแล้ว
5: ครับ
4: แล้วจะขอตรวจในภายหลังเนี่ยเอาผลตรวจตรงนี้ไปอ้างได้ไหมคะให้รับโทษน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษเช่นเดียวคนที่เป็น
5: ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในขณะที่ไปกระทำความผิดเนี่ยอยู่ในสภาพไหนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาบ้ากันทั้งวัน
4: มีอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
5: มีบางคนบ้าเป็นบางช่วงบางเวลา
4: ะ
5: นะครับพี่เคยมีคดีหนึ่งที่เคยทำก็คือคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นปกติแต่ในบางช่วงเวลาเขาก็ออกลูกแบบมีปัญหา
4: เพราะมีแบบนี้ด้วยมีอาการทางจิตเป็นพัก
5: ๆเป็นพักๆก็
4: ม
5: ีบางครั้งเขาก็สมบูรณ์บางครั้งเขาก็ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่ง เราจะต้องวินิจฉัยว่าในขณะนั้นเนี่ยที่เขาทำผิดเนี่ยกระทำความผิดเนี่ยการกระทำเขาเนี่ยเขารู้สำนึกไหมรู้ตัวไหมนะครับ
4: เรื่องของอาการทางจิตคืออยากให้กระจ่างชัดนิดนึงว่าอย่างบางครั้งอาการเล็กน้อยอย่างเช่นไบโพล่าอารมณ์สองขั้วอย่างเงี้ยยังถือว่าเป็นอาการทางจิตไหมคะ
5: อาการทางจิตแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้ยัง
4: พี่ว่าใช้ในการโต้แย้ง
5: ไม่ค่อยได้พี่ว่ามันต้องคือต้องคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเช่นคนที่ไม่รับรู้อะไรเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะน่าจะได้แต่ว่าอาการ

0: พวก
1: เพราะบางคนนี่เขาควบคุมอารม
0: เป็
1: ณ์
0: น
1: ตัวเ
0: ด
1: อ
0: าง ว
1: ไม่
0: ซ
1: ไ
0: ิ
1: ด้
0: นโดรมอะไรเงี้ยนะครับมันวินิจฉัยหลายอย่างดาวซินโดรมบางคนก็บอกมันก็ยังปกติอยู่
1: ค่ะ
0: นะครับเอาง่ายๆผมว่าเอาคนบ้าแล้วกันที่ไม่รู้เรื่องนะครับ
1: อย่างนี้คือต้องไปอยู่ในระดับที่ให้ศาลวินิจฉัยในเรื่อง
0: ค
1: ือ
0: ในคดีล
1: ัก
0: ษณะนี้เขาต้องอัญเชิญแพทย์มาเลยครับ
1: เหมือนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
0: ใช่ต้องมาดูเลยครับเพราะว่าพี่ก็เคยเจอคดีอย่างเงี้ยเป็นว่าเขาชายคนนี้ไปขโมยของ
1: ค่ะ
0: นะครับไปขโมยของเอาเป็นว่าดาราท่านหนึ่งแล้วกันขโมยเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอเราขึ้นศาลแล้วก็ดำเนินคดีกันนะครับพี่เองเป็นอยู่ช่วยในส่วนของคนที่เป็นคนขโมยแหละ
1: ค่ะ
0: เราก็ศาลก็ถามว่าในขณะนั้นที่คุณขโมยเนี่ยคุณยังคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าเขาเกิดมาในศาลนะเขาบอกพระเจ้าสั่งให้เขามาขโมยของ
1: โอเคจบ
0: ขณะนั้นพี่ก็ยังคิดอยู่ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ในศาลอีกนัดถัดมานะครับมันยังไม่จบไงเพราะว่ากำลังไต่สวนมาเขาคือว่าในวันที่สู้คดีเนี่ย
1: แต่ทุกคนเขาอึ้งกับคำให้การของเขาอยู่
0: มากเลยครับ
1: นะ
0: แล้วพอดีคุณแม่เขาก็หยิบเอาเขาให้มีว่ามีบัตรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แห่งหนึ่ง
1: ป่วยอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่แล้วก็ในวันคดีอีกครั้งที่ไปเจอเขาเนี่ยเขาอยู่หน้าห้องพิจารณานะครับอยู่ดีๆเขาก็ฉี
1: ่
0: เขา
1: ฉี่ออกมาเลย
0: ฉี่ออกมาเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้สึกตัวก็สรุปคดีนั้นศาลก็ตัดสินว่าเขาไม่มีการกระทำ
1: ตรงนี้คือเข้าใจได้อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องมาดูอ่ะดูแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะครับ
1: และอีกข้อหนึ่งที่ป้าเปรี้ยวสงสัยมากเลยถ้าคุณหลานนี่ก่อเหตุจนถึงขั้นโดนติดคุกติดตารางขึ้นมาแปลงเพศแล้วค่ะคุณหลานของป้าเปรี้ยวนี่จะต้องอยู่คุกของผู้ชายหรือว่าของผู้หญิงคะ
0: ครับก็คือแปลงเพศจากชายเป็นหญิงแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือแปลงเป็นเขาเรียกเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรดีครับไม่เรียกว่ากระเทยเขาต้องเรียกว่า
1: ทาน ฟอร์เมอร์
0: เขาเรียกผู้หญิงข้ามเพศนะครับเดี๋ยวเขาใช้ใช่ใช่เขาเรียกผู้หญิงข้ามเพศตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่สมมติต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยทางเรือนจำก็จะแยกจริงๆเขามีการแยกนะครับว่าชายกับหญิงนะครับคุณถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปติดไม่เรียกทันทัศสถานของหญิงนะครับแล้วผู้ชายก็เป็นคุกเรือนจำอะไรต่างๆนะครับแต่เวลาที่ประเภทอย่างเงี้ยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรที่แปลงเพศมาแล้ว
1: เพศสภาพเปลี่ยนไปแล้ว
0: เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ไปอยู่เขาเรียกว่าแยกออกมาอีกกลุ่มนึง
1: ไม่ได้อยู่ทั้งชายและหญิง
0: ก็อยู่เขาเป็นชายก็ยังเป็นชายอยู่แต่ว่าเขาจะแยกเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งจะไม่ปะปนกับพวกนี
1: ้อ๋อก็คือหมายถึงหลานของคุณป้าเปรี้ยวเนี่ยก็ยังต้องอยู่ทันทสถานชายอยู
0: ่
1: แต่ว่าเป็นในขอบเขตของอีกกลุ่มนึงที่จัดเอาไว้โดยเฉพาะ
0: เขาจะแยกออกมาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะวุ่นวายแล้วก็ในเรือนจำเนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นลักษณะเป็นยังคนยังไม่แปลงเพศยังไม่แปลงเพศเนี่ยแต่
1: ว่ามีจิตใจที่
0: เป็นจิตใจมีเป็นอะไรเป็นผู้หญิงไงนะครับทางเขาเรียกเพื่อนๆในเรือนจำเนี่ยนะครับพี่น้องทั้งหลายก็จะเรียกว่าเขาจะให้สรรพยานามพวกนี้ว่าน้องเป็นน้อง
1: ให้นุ่มนวลนิดนึง
0: ใช่ก็จะเป็นน้องพวกนี้ก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยครับพี่น้องๆกันนะครับก็เขาจะมีการแบ่งกันไว้ไม่งั้นถ้าเกิดมาอยู่รวมกันเนี่ยปัญหาเกิดแน
1: ่เรือนนอนอะไรนี่แบ่งไหมคะ
0: เรือนนอนแบ่งครับก็คือถ้าเป็นกลุ่มอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นกลุ่มนึงแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะอยู่รวมกัน
1: อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเข้าห้องน้ำใส่ถุงใส่มานานละถ้าเราเจอแบบคนที่มีเป็นชายสภาพจิตใจเป็นหญิงไปเข้าห้องน้ำหญิงแล้วเราเกิดโวยวายขึ้นมา
0: ครับ
1: ไปแจ้งความเขาว่าเขามาเข้าห้องน้ำหญิงตรงนี้เขาต้องรับโทษไหมคะ
0: จริงๆมันผิดนะจริงๆมันผิดนะเพราะว่าคือเพศของคุณเนี่ยตามบัตรประชาชนของคุณเนี่ยมันเป็นเพศชายแต่คุณไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยจริงแล้วมันก็ไม่ถูกต้องนะครับในต่างประเทศตอนนี้นะครับเขาทำห้องน้ำเพศที่สามไปละนะครับแต่มันอาจจะสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมว่าต่อไป
1: มันก็ดีนะชัดเจนดี
0: เพราะว่าผมเองเนี่ยก็พูดตรงๆเลยนะถ้าเป็นกระเทยหรือเป็นอะไรเป็นเพศสภาพอีกแบบนึงไงเพราะเป็นผู้หญิงผมยาวมาเลยอ่ะเราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ตะขิดตะขวงใจ
1: แต่ส่วนใหญ่มันเรารู้ด้วยเซนแล้วล่ะว่าอย่างนี้เราก็อารมณ์มาหน่วยการไม่ได้คิดมากก็เหมือนเป็นผู้หญิง
0: แต่มันก็มีความรู้สึกบางอย่างว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะ
1: โอ้หรือใครปลอมตัวเขามา
0: เปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ตะขิดตะขวงใจผมว่าทางที่ดีผมว่าแยกเป็นอีกห้องหนึ่งไปเลยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายที่คุณตูนนำมาฝากแล้วก็พี่วิรัตนะคะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รับทราบกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ

ับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะก็ยังสามารถติดตามได้ตามเพจพี่วิรัตค่ะที่ไปกดที่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็ยังรับชมได้อยู่นะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ที่ www.etvthai.tv ค่ะแล้วที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะอีกท่านนึงที่ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยคือพี่ตูนค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ราจะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิปตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วย

อย่างกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีกระบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันเพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุมแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: ผมก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

วันนะก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10กันยา2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักนึงพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบ

่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดแต่ตลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี้มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเฮาไปเอ็ดนาเสาะปูเสาะปลากลับมามื้อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแห้งถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
3: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำเป็นพันพื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
2: ในปี41-42ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดมาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่าไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์การทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
0: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งไปสู่เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
2: 25-26ปีที่เราขับเคลื่อนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวพวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลักษณะนี้นั้นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
3: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน

การที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ้งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริงๆ

วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

ินผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้

0: จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาคึง
4: เฮ้ยยังเนี่ยเบ็ด
3: เนื้อร้อย
4: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
4: ไร
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะกระดาษอีกมือจะไปขาย
6: มือใดร้ายที่สุดในเด็กจักโต
7: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเงื่อนกับมือมาแน่ครับพันกว่าบาท
6: จ้างมือนี้เลย
7: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
8: อันนี้เอาไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาแต่กรุงเทพอ
9: ่
8: ะ
9: ไปประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
10: ปลายาง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
11: ประมาณตีหนึ่งครับ
1: อู้นี่มาเก็บปลาเหรอ
11: ครับ
1: จะได้เยอะไหมเนี่ยอันน
11: ี้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: แต่ส่วนมากเขาอยู่ในป่านี้มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี้มันน้อยมีพอไล่คนเนา
2: ะ
1: คล้ายๆว่าคู่เรือนมันลอยคนลอยหาสิบหลังคาเรือนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบอกเกิน60-70คนเรือน
2: ครับ
1: แต่ว่าในน้ำโขงนี่คล้ายๆว่ามีกับผู้คนก็คือลวงม่วงนี่แหละครับพี่ม่วงโดกม่วงเกิดว่าลวงคล้ายๆว่ามองหน้าปลายครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
3: คือถอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
4: เนี่ยคือลักษณะนึงครับในการผูกกกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือไป
5: คันมันขึ้นสูงอีกเลยก็คือเขาก็จะเก็บไว้ก่อนใส่บ่ได้มันขี้เหอะมาลาย
4: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหารกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็จะมีไอ้ของผู้นึงนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านกับตรงจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
4: ตัวนี้นี่เขาเอิ้นว่าตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอนแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ตัวนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เพิ่นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ฮู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีลวงคือกันกำลังยามอันเดียวนี่บ
6: ่ยาม2
4: ยาม2ล่ะคือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบ่แม่นว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนก็พูดบ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ได้ก็มาได้ก็มา
0: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
1: จับโดนเขาบ่งจะทำเลในการจับลวงหม้อมันมาซิมาจับลักษณะที่มันกระจับบนกระบุแมนลวงนะน้ำมันเสียเขาจะเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายน้ำที่เลือก
0: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลย
7: ไหนวะ
8: บ่บ่
0: ื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
2: เออปลาโดนมองแล้วปลาอะไรครับอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
6: เออ2ตัวเฮ้ย
7: โอ้จะกี่โลเนี่ย
2: ประมาณ5โลตัวนี้5โล
7: ได้กี่ตัวแล้ววันนี้
2: 2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะบวนน้ำรอพักเดียวครับมีอีกตัว
6: 2ตัวประมาณ 1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหผัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
4: คล้ายๆก็คือมือมันได้การลมดีคือเป็นลักษณะของผัวใหญ่นะขดายก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
2: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
4: นั่นซื้อไปให้บ่อนั่นปลายาง
0: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
4: ได้ปลายังล่ะ
2: ปลาบ้าน
4: โอ้ตัวใหญ่เลยเน
2: า
4: ะ
2: บ้านหาลูก
0: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5กิโล
4: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบจังว่าได้ปานน่ะบางมือสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมือจังได๋เท่านึง
8: หลายกว่านี
4: ้ถือว่าบ่ได้ซ้ํามื้อนี
8: ้บ่ได้300ยังบ่ได
0: ้การจะได้ปลาโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคน2ประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
9: เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีละนิดไปว่าหาปลายังไงถึงจะได
10: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
9: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
0: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
11: ลูกชายมานี่คือมามือมันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มากหน้าแรงหน้าพ้นมากเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: พุ่นเหรอครับซอยพ่อใหญ่เออมาพึกษากับแม่มาพึกกับแม่มามันเป็นเมื่อไหร่ล่ะสวัสดิ์มาสามารถเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยซีบีแล้วพอพาสั้นนี่คืออู้เขาอู้น้ำเพิ่นแต่พ่อแต่แม่ของลูกของร้านสื่อร้านลูกร้านสื่อมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: ก็คือกันคือเอื่อยคือหนองกันนะกับมีการมีงานเต็งคอยในบ้านนะ
2: มีเอื่อยเคี่ยงทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นเลย
1: หักผ้าแต่เข้าปูข้าวย่ายผลเพื่อนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอผลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอด

0: ฮอดเส้นลูกเส้นล้านเพิ่นบอกไว
1: ้จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
2: มาหึงหรือว่าเนี่ยมาพร้อมกันเด็กคือผมเห็นน้องหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวน้องเนี่ย
3: 3คนน่ะไอ้น้อยล่ะไอ้ดมเจ้าน้อยเจ้าน้อยสุข
2: บันดาฟังทั้งคนทั้งคนก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
3: บ่ทันฮอด
2: ครับบ่ทันฮอดก็มีอยู
3: ่เพราะว่าเขาบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจูดเมื่อใดว่าจังแม่นบ่ทันบ่ทันรู้จักเลยเพราะว่ามันสิ้นเพลงมื้อนี้
2: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
1: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
4: พอเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังฮู้จักอยู่รุ่นหน่อยไปมันสิฮู้จักเด้อผู้ชมนี่
1: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
5: จักบาท
6: 25บาท
5: เอาไม้แน่ถุงนึง
7: ก็แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋มื้อจากกันมีของกินก็กินตําฮู้มื้อนี้ตั้งตอผู้แต่งไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นอนแล้วเทื่อพ่อเดียวไปตลาดอ่อนประหัดเพิ่นก็มานอน
5: ย่ำเกี่ยวขา
7: วไปน้ำร้อนพ่อยายเตี๋ย
5: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได๋มื้อจ้ะมานอนเกี่ยวขาวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่แล้วไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับแกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
0: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดคล้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเทิงตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
2: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวยังมีของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มาหาอะไรพอดีพอดีเธอครูพอดีจะว่ารองเท้าก็ละสิ
2: มันถือก็ผูกเก็บแต่ว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงไว้ให้หมูเนาะโซเองต้องเอา

0: เจ้าตัวมันดีครับมันมีมันคุณแ
1: ฮมแต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุนนี่ก็สิมาแวะมาแวะบ้านเราเนี่ยมาคือมาแวะได้ถามเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเฮ็ดอาหารไก่ขาหมูมีหมูพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
0: คือว่าไปลูกไปลานเหรอ
2: กินกินยังก็กินไปเหรอเราบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิดก็เบิดไป
3: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงมิใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลยแบบใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: ก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆ guest house ที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครง guest house เนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับหนึ่ง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต
1: ่
0: ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% นะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: อ
0: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญท
1: ั
0: ้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือนอ่ะผมเดานะ

0: ต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
1: ใช่ใช่ค่ะประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
2: เก่ง
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได้นะรู้ใจ
2: เก่ง
0: เออ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
3: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
3: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
3: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรียนเอาตรงไว้นะทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
3: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
4: ้ครับ
3: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
3: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: ครับ
3: อืมอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
3: เออ
4: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
3: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
3: อ๋อครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
3: ใช่ใช่
4: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้
3: เ
4: ป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
3: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
3: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
4: ้ใช
0: ่พี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
3: ไวนิลเป็นรอนไหม
4: เป็นรอน
3: อ๋อเป็นรอน
4: เป็นรอน
3: โอเค
4: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
3: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
3: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
3: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
3: เออ2
4: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
3: สามารถที่เขา
4: สามารถที่จะเดินเข้าไป
3: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
4: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
3: โอเคครับทางเราไปลุยเลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
3: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
3: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
3: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
3: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
3: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
3: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
3: เหมือนยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี
4: ่
0: ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
3: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
3: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลย
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
3: โอ้แข็งเลย
4: ใช่ครับ
0: อ้าวไป
4: ยิง
3: ตัว
0: ยิงหัวมัน
3: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีความชอบตลอดแปลกแปลก
2: จะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
3: ี
2: ่ก็
3: ค
2: ือใช้แมส
3: กันเดิมเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
0: ี
2: ่ใช้แม็ก
0: นี่แหละใ
2: ช้แม็ก
0: ไม่ผิด
1: ที่ไม่เรียกมุ้งเลยต
0: รงนั้นไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปตรงด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็เอาโครงงาน

0: ครับ
1: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะไปเก็บ
2: โอ้ยิ่งขี่เลยนี
1: ่ครับ
2: เสร็จแล้ว
3: ครบ4ด้าน
2: โอเค
3: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
2: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
3: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
1: โดนน้ำไง
2: โดนน้ำไงหลายคนทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
3: คือมัน
2: ผูกขึ้น
3: ผูก
2: เออ
3: เรียกว่าผูกก็ได้
1: ใช่
2: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
1: ใช่
2: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
3: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
2: อืม
1: เพราะมันจะถูกบังอยู
3: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
1: ใช่ครับ
2: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
1: สามด้าน
2: สามด้าน
1: ใช่ครับ
2: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบใช่
2: งานตรงนี้
0: เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: ป้าเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างงี้อย่างง
1: ี
2: ้อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี้
0: อันนี้คือแผ่นหลังนะคร
1: ับใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี
1: ้ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: มาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอ่ะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอ่ะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัวยูก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประ ปก
1: มาปก
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: พี่โก้เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ม
1: ั้ยถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าว
0: ๆ
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่นข้างหน้าให
0: ้มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: ของเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพ
2: ี่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยจ้าเอ๋จ้าเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: รวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริฟ
0: เหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เอาชั้นมาได้
0: จ้ะ

0: าไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเคเฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆทำไง
1: อ่ะค่อยๆโอเคอยู่นี่

0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
1: เพิ่มความแข็งแรง
2: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
2: ชั้นว่าง
0: ครับผม
2: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
1: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
2: แต่ว่านี่คือตัดตัวให้พอดี
1: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
1: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
1: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มามาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
0: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่ในปี
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ก่อนว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: แต่อยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

ันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แล็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั้นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั้นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจไหนตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตีเข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้ง

มดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮื้อในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์
6: เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะทางรายการได้เดินทางมาที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการคืนคนดีสู่สังคมของทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยพบกับท่านดร.สุทัสสาสุขสว่างซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
2: วันนี้นะครับก็ยังมีคำถามที่ยังอยากจะมีอะไรถามอีกมากมายเลยครับสำหรับในช่วงของเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะครับเราก็ยังอยู่กับทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับดร.สุทัสสาสุขสว่างครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็อยากจะเรียนสอบถามนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ยินทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าหน้าที่บทบาทสำคัญของกรมราชทัณฑ์เลยจริงๆก็คือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมก็เลยอยากจะเรียนถามนะครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
7: หน้าที่ในการคืนคนดีสู่สังคมนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าที่สังคมคาดหวังนะคะเราไม่ได้เอาคนมาขังเฉยๆสังคมคาดหวังว่าเราจะผ่านกระบวนการแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคมให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนดีของสังคมในเรือนจำเราเนี่ยค่ะปกติก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนะคะมีหลายโปรแกรมมากเลยโปรแกรมแรกเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานพื้นฐานแปลว่าเราจะให้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำ
2: ทุกคนได้หมด
7: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพื้น

0: พื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคม
1: ที่เรียกว่าพื้นฐานชีวิต
0: ใช่เช่น1คนเรามันต้องมีอาชีพทำถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เราก็ฝึกอาชีพให้นะคะ2เราต้องมีการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับพฤติกรรมได้
1: ใช่
0: แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการแล้วก็นันทนาการต่างๆให้กับเขาอย่างทันทัศน์หญิงธนบุรีนะคะการฝึกวิชาชีพ
1: คือตัวอย่าง
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากอะไรทราบไหมคะ
1: ไม่ทราบครับ
0: จากกระดาษทิชชู
1: ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลย
0: ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างในนี้ไม่มีพลาสติกเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
1: นี่ก็คือ
0: ทำจากกระดาษทิชชู่อันนี้คือผ้านะคะนี่ก็กระดาษทิชชู
1: ่
0: เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มะลิของเราเนี่ยไม่ขึ้นราคาด้วยแล้วก็เหมาะมากสำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากหรือว่าเป็นของที่บูชา
1: ตู้โชว์ได้เลยนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วอย่างตรงนี้ก็เห็น
0: อันนี้คือนกยูงนะคะนกยูงอันนี้ทำมาจากดิ้นนะคะดิ้นสีเอามาใช้ถักโคเชนะคะถักออกมานกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมมีเอาไว้เพื่อใหเป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลว่าอุดมสมบูรณ์ลาภยศเรื่องของความสุขและความดีความรวยนะคะอันนี้เป็นสัตว์มงคลแล้วเราก็มาฝึกให้ผู้ต้องขังได้มีการนำดิ้นสีเนี่ยมาถักขึ้นมาเป็นนกยูงแล้วก็นำออกจำหน่ายให้กับประชาชนภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเราก็จะมีผลิตผลออกมาแบบนี้ผลิตผลออกมานะคะแต่ละเรือนจำก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศวัตถุดิบอย่างของเราจะมีประเภทกระดาษทิชชู่หรือว่ามีทำนกยูงอย่างเรือนจำผู้ชายอาจจะเป็นทำไม้ช่างไม้ช่างหวายค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรในภูมิภาคทางใต้ก็จะทำหวายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ก็ดูตามความเหมาะสมของภูมิประเทศที่อยู่ตรงนั้นก็คือในส่วนของขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเนี่ยครับอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะให้คืนเขากลับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอะไรบ้างฮะ
0: คือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้กรมราชทัณฑ์มีหลายโปรแกรมหลายหลักสูตรมากเลยที่จะมีการปล่อยผู้ต้องขังไปก่อนครบกำหนดโทษแต่ว่าการปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยเราจะไม่ปล่อยแบบที่สังคมระแวงว่าปล่อยเสือเข้าป่าเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังแต่ปล่อยแบบสังคมมั่นใจสังคมเชื่อมั่นว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมเรามีกระบวนการที่เราเรียกว่ามีเรือนจำโครงสร้างเบานะคะก็คือมีหลักสูตร3เดือนผู้ต้องขังจะมาฝึกวินัยฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสู่สังคมการมีอาชีพการมีงานทำการ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกการปรับตัวการปฏิเสธการทำผิดหรือว่าในเรื่องของการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้นด้วยก็คือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
1: แล้วก็บางทีอาจจะมีลักษณะของชุมชนด้วย
0: ใช
1: ่ในบางส่วนเพราะบางทีชุมชนอาจจะเกิดความระแวงสงสัยเหมือนกันว่าเพิ่งพ้นโทษมานี่ใช่ไหมฮะโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำความผิดมีอีกไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: ให้สังคมมั่นใจเราแล้วก็มีหลายหลักสูตรเช่นในเรื่องของหลักสูตรชุมบำบัดบำบัดยาเสพติดนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
1: และคราวนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรามาอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครึ่งมีผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเนี่ยฮะมีโครงการอะไรที่เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับ
0: คือในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างไปจากผู้ต้องขังผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ
1: ์
0: ผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำแล้วตั้งท้องมานะคะ
1: คือมีตั้งครรภ์มาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: มาตั้งในเรือนจำไม่ได้
1: ไม่คงไม่ได้อยู่
0: ไม่ได้ต้องตั้งครรภ์มาจาก

0: นอกนะคะบางคนไม่ทราบบางคนไม่ทราบเลยว่าตัวเองตั้งครรภ์มาเป็นท้องอ่อนๆก็จะไม่ทราบก็อย่างที่กราบเรียนอาจารย์ในขั้นตอนของการกระบวนการรับตัวใช่ว่าเขามีภาวะการตั้งครรภ์ไหมบางคนก็มาทราบในเรือนจำว่าตัวเองตั้งครรภ์เข้ามาบางคนก็ทราบแล้วว่าท้องหลายเดือนแล้วก็เข้ามาทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าผู้ต้องขังที่ตั้งท้องเนี่ยแม่เขาทำผิดแต่ลูกเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเด็กเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของภาวะของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมี
1: แปรปรวน
0: ใช่ก็จะมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังหญิงทั่วๆไปเราก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษเช่นมีอาหารเสริมให้เขามีการอบรมให้ความรู้ว่าเขาจะดูแลลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างไรเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลยังไงคลอดโรงพยาบาลนะคะไม่ได้คลอดในเรือนจำเมื่อจะมีพยาบาลเรือนในเรือนจำจะมีพยาบาลวิชาชีพเข้าดูแลแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพในทุกๆสัปดาห์นะคะ
1: คือก็มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นแหละ
0: มีค่ะแล้วก็มีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เข้ามาดูแลมาดูแลอย่างสภากาชาดไทยก็มาดูแลต่อเนื่องเพราะว่าเป็นในโครงการในพระดำริก็จะมาดูแลแล้วก็สถานที่เราก็จัดให้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลแม่และเด็กด้วยเมื่อเขาคลอดลูกมาเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้แม่เนี่ยได้ดูแลลูกเองได้มีการได้ดื่มน้ำนมจากแม่
1: ใช่
0: แ
1: ล้วก็
0: ค่ะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูบุตรเราแล้วก็ดูแลไปถึงพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นอาหารเสริมของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะสิ่งสำคัญคือเขาเป็นอนาคตของชาติเราต้องปฏิบัติเขาให้ดีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องขังจะปฏิบัติว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไม่ได
1: ้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เองในการคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้สังคมมั่นใจได้นะครับว่ามีการคืนคนดีสู่สังคมไปแล้วอย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยแล้วนะครับวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทันทสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะ
2: หายแน่เลยอ่ะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
2: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
7: ค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะก็คงอยู่กับในซอยหันษาของเราอยู่ค่ะ
7: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคน2คนนะคะก็คือคุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กซึ่งวันนี้เขาก็ไปเดินเล่นกันที่ห้างแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่าเกิดขึ้นกับ
6: ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
7: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะ
8: ผมสวยนะคะแหมวันนี้มาทำผมแต่เช้าเลยเนี่ยมีนัดกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยฮะ
9: ก็ซอยเราเงียบอ่ะเจ๊ก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินอร่อยอร่อยที่ห้างสักหน่อย
8: น่าอิจฉาจังเลยค่ะ
9: ทำสวยๆนะเจ๊
8: สวยครับผมหนูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดอกดำเงามันอุ้ยน่าอิจฉาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้ว
9: ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
8: เสร็จแล้วค่ะ
10: นี่ตัวเอง
9: จ้า
10: สวยนะเนี่ย
9: เฮ้ยหนูใช่ไหมล่ะ
10: ช่างอะจ้ะ
8: พี่ก
9: ็เฮ้ยมาพอดีเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ
10: อะไรนะ
9: จ่ายตังค์ให้ด้วย
10: จ่ายตังค์ให้ด้วย
9: ใช่ไ
10: ม่มีปัญหาแต่ต้องรีบไปด่วนห้างฟิต
9: เดี๋ยวมาจ่ายนะ
10: จ้าเดี๋ยวมารูดบัตรนะจ๊ะ
8: ได้เลย
9: ค่ะ
10: ไป
9: กินอะไรดีอ่ะหิวมากเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
10: ไป
8: ไป
10: โ
9: อ
10: ้โ
8: หอ้าวเฮียจะไปไหนวันนี้
10: จะไปไหนล่ะโอ้โหขี่รถอย่างนี้เกิดชนขาหักทำไง
8: ไม่ใช้บริการวินหน่อยเนาะ
10: วันนี้เหรอไม่ใช้เดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปเองถอยถอยขี่อะไรถอยถอยวันนี้จ้ะ
11: จะไปไหนกันจ้าแต่งตัวสวยเชียวว
9: ันนี้พี่เข้าใจดีจะพาไปช้อปปิ้ง

0: นี่ตัวเองซื้อของเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยมันไรสบายสบายเดี๋ยวไปกินข้าวต่ออ้าว
1: รถหายไปไหนอะพ
0: ี่ก็พี่จอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จำได้เนี่ย300อยู่นี่ไง
1: จำผิดที่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดหรอกตรงนี้แหละพี่จำได้เฮ้ยตรงหายแน่เลยอะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
2: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
2: ลองสำรวจดูซิว่าจอดตรงไหน
0: นี่ยืนสำรวจอยู่นานแล้วนี่3ล้อจอดอยู่นี่ผมจำได้รถผมจอดอยู่ตรงนี้แต่คุณยังโบกรถให้ผมจอดอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย
3: พี่จอดรถเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับล็อกรถดีหรือเปล่าครับ
0: ก็เนี่ยรถผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะ
3: ติดต่อผู้จัดการให้ครับ
0: ถ้างั้นคุณไม่ต้องมาแจ้งผู้จัดการอะไรหรอกผมถามนี่ดีกว่าพี่แนนครับพี่ออยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นผมทำยังไงดีครับ
4: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะคุณโจอี้ใช่ไหมชื่อโจ
5: ใช่คุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กนะคะเขาไปเดินห้างมาเนอะแล้วก็ออกมารถหายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเราไปห้างก็แบบรถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
4: อาจจะเกิดขึ้น
5: ค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือคำตอบก็คือว่าห้างต้องรับผิดนะคะพี่ออยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ห้างจะต้องรับผิดเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครรับผิดบ้างในเรื่องนี
4: ้
5: นะคะคนแรกเลยก็คือเขาบอกว่ารปภ.ต้องรับผิดด้วยนะคะพี่ออย
4: 2คนนั้นน่ะหรอคะ
5: ใช่ค่ะรปภ.แต่ทีเนี้ยรปภ.เนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาอ่ะต้องรับผิดในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาก็ต้องมีนายจ้างก็คือเป็นบริษัทที่จ้างเขามาเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ตัวห้างเนา
4: ะ
5: ไอ้ซึ่งตัวห้างเนี่ยแหละ
4: ห้างจ้าง
5: บริษัทรปภ.นะฮะซึ่งบริษัทรปภ.กับตัวรปภ.เองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนะคะแล้วในส่วนของ
4: ตัวห้าง
5: เนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้นะคะจะมีคนรับผิดทั้งหมด3บุคคลด้วยกันก็คือตัวรปภ.เองบริษัทของรปภ.แล้วก็ตัวห้างเองค่ะพี่ออย
4: ใช่แล้วค่ะซึ่งห้างนั้นเนี่ยไม่รอดนะคะแม้ว่าอนิสานิกาเคยตัดสินค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสัญญาฝากทรัพย์นะคะแต่ว่าห้างเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเพราะว่าเขาถือว่าการที่คนเอารถมาจอดเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มยอดขายของห้างคือถ้าเกิดว่ามันมีที่จอดที่ดีสะดวกสบายเนี่ยคนก็จะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือว่าห้างเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้นะคะ
5: อ๋อเรื่องนี้ก็คำตอบก็คือว่าคุณปอกแป๊กกับคุณโจอี้เนี่ยก็สามารถ
4: สบายใจได้ไปเปาะหนึ่งว่าเรียกร้องได้จากใครบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าหลังบัตรจอดรถในห้างอ
5: ่
4: ะ
5: มันเขียนว่าข้อยกเว้น
4: ข้อยกเว้นว่าไม่รับผิดใดๆอะไรเงี้ยถามว่าข้อตกลงอันนี้หรือว่าข้อความเหล่านี้ใช้ได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะ
5: อ๋อทำไมอะคะ
4: ยังต้องรับผิดอยู่ค่ะเพราะว่าศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นกรณีที่เป็นการกำหนดข้อความนั้นขึ้นฝ่ายเดียว
5: อ๋อก็คือห้างเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเอง
4: ใช่ไม่ผูกพันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถหายเนี่ยลูกค้าก็ยังเรียกร้องจากห้างได้อยู่แต่ขอข้อแม้อย่างนึงค่ะคือลูกค้าคนนี้ต้องซื้อหรือต้องอุดหนุนสินค้าและบริการในห้างด้วยไม่ใช่มาจอดรถแล้วก็ไปใช้บริการที่อื่น
5: ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ออยกับพี่แนนมากเลยนะครับนี่ทีนี้ก็พาผมไปหาผู้จัดการได้แล้ว
4: สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างแล้วรถหาย
5: ค่ะพี่ออยเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันค่ะ
4: ค่ะ
6: จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
7: โอ้ เคยได้ยินค่ะโอ้โหจานนี้เป็นนักร้องได้นะคะจาน
6: ร้องไห้
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
9: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: แหมกิ้งๆเลยค่ะอาจารย์
6: เพราะที่ไรนี่ก็ถึงรถขายไอติมอยู่นั่น
7: อยู่นั่นแหละนะคะ

0: จารย์
1: เรียนกระดิ่งได้ไหมเนี่ย
0: ไม่ได้เลยครับต้องใช้อันนี้เลยอาจารย์คะ
1: นึกว่าน่าจะเป็นคล้องกองระฆังไปเลย
0: เป็นคล้องก็ไม่เป็นรายการกระดิ่งลั่นสิคะอาจารย
1: ์ว่าไปนะ
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งบอกแม่กำลังกลุ้มใจมากเลยค่ะอาจารย
1: ์อ้าวแล้วคุณแม่กลุ้มใจเรื่องอะไร
0: ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากเลยค่ะอาจารย์ครับ
1: สวยด้วยนะ
0: เสร็จแล้วก็ไปมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่หลังจากมั่นแล้วนี่สิคะจริงๆมันก็ต้องแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏว่าพอไปบอกให้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนนึง2เดือน3เดือนจนเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์คะก็ไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าเอสงสัยจะเบี้ยวซะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะสามารถฟ้องร้องให้ผู้ชายมาแต่งงานด้วยได้ไหมแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
1: อาจารย์เคยได้ยินเพลงม่ายขันหมากไห
0: ม
1: เคยได้ยินใช่ไหม
0: อาจารย์เอาสักนิดนึงไหมคะอาจารย
1: ์
0: ม่ายขันหมากครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะม่ายกันทั้งหมดหรือเคยได้ยินเพลงจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
0: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหอาจารย์นี่เป็นนักร้องได้นะคะอาจารย
1: ์ร้องไห
0: ้เสียงดีค่ะอาจารย์คะ
1: โอเคคนเราเนี่ยอาจารย์นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยู่กันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกันไปตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าวนะฮ
0: ะ
1: หรือบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะแต่งงานกันนะครับนะรักกันควงกันไปควงกันมานะ
0: ค่ะ
1: แล้วถึงเวลาไม่แต่งสักทีเนี่ยในทางกฎหมายบอกคงทำอะไรไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไปบนบานศาลกล่าวต่อหน้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการอะไรก็แล้วแต
0: ่ค่ะ
1: หรือจะไปบูชาต่อหน้าพ่อแม่ก็ตามบอกพ่อแม่ครับผมรักจริง
0: ๆค่ะ
1: เดี๋ยวปีหน้าจะมาแต่งหรือเกี่ยวข้าวปีหน้าเสร็จออกพรรษาแล้วจะมาแต่งลอยกระทงแล้วจะมาแต่งถึงเวลาแล้วกระทงก็หลงทางไปแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: นะอย่างนี้ในทางกฎหมายบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการพูดตั้งจิตอธิษฐานเทพพยดาฟ้าดินหรือมาบอกกล่าวกับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: หรือมาพูดกันด้วยความรักกันเท่านั้นเองถึงเวลาไม่แต่งทำอะไรไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะ
0: ค่ะ
1: ยังไม่ได้เกิดสัญญาใดๆ
0: อ๋อ
1: สัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการมั่นหมาย
0: อ๋
1: อเพราะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยแปลว่ามีการมั่นกันแล้วใช่ไหมสวมแหวนกันแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แปลว่าสวมแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มีรูปมีภาพอะไรเสร็จ
0: ค่ะ
1: แปลว่ามั่นกัน
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์มั่นกันในกฎหมายแปลว่าเกิดสัญญาแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: เกิดสัญญาไม่ว่าจะทำตอนสายันหรือว่าจะทำตอนกลางวันกลางคืนก็ตามเนี่ยกฎหมายบอกว่าสัญญานี้เกิดแล้ว
0: ค่ะ
1: สัญญาคืออะไร
0: ค่ะ
1: สัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับเธ
0: อ
1: นะมีแปลว่าถ้าแกผิดสัญญา
0: ค่ะ
1: ลิฟแหวนมั่นได
0: ้
1: กรณีนี
0: ้
1: บอกแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กฎหมายบอก1เรียกมาพูดจาต่อหน้าจะแต่งงานเมื่อไหร
0: ่
1: หรือจะเอาเป็นหลักเป็นฐานถึงขนาดโนติสกันนะแต่ถ้าพูดจาต่อหน้าคนมีหลักฐานก็ใช้ได้น
0: ะ
1: ว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ให้มาแต่งเมื่อนั้นเมื่อนี
0: ้
1: แล้วถึงเวลาไม่มาแต่งอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าผิดสัญญากฎหมายบอกให้ริบของมั่นได
0: ้
1: ให้แหวนเพชรไว้กี่กะรัตริบเลยหรือเราต้องเสียหายเพราะการที่ไม่มาแต่งงานอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ของนี้เป็นของที่คนไม่ซื้ออีกแล้วนะเราเสียหายไหมอาจารย์
0: เสียหายสิคะ
1: เราเกิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมการอะไรไปกฎหมายเขาบอกอย่างเนี้ยเรียกค่าทดแทน
0: ค่ะ
1: ต่อความเสื่อมความเสียอันนี้ได้หรือเราเตรียมกงเตรียมการอะไรไปกฎหมายบอกเรียกได้หมดเพราะฉะนั้นกรณีแต่จะไปบังคับให้เขามาแต่งกฎหมายบอกทำไม่ได
0: ้
1: แต่ลิฟของมั่นและรวมทั้งเรียกค่าเสียหายค่าเตรียมกงเตรียมการอะไรไปอย่างนี้จัดเต็มได้เลย
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหมความ
1: ใจ
0: สมัครใจเพราะฉะนั้นจะไปบังคับแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาแต่งงานกับเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเขาเสียหายอะไรไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้นะคะ ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไป

0: ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: การผิดสัญญามั่นมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย
3: และทั้งหมดนี้คือรายการ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับ
ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทคู่พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ

หาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศ
าลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิธในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบ

0: ความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้า ถ้าซื้อความคุ้มแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์ก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต
1: และในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
0: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
0: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี
0: ้
1: ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
0: ้
1: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพนักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
0: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
1: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่
0: อ
1: นหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยเรื่อง R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได้อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
0: อ
1: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับดังนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
0: ่
1: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมันตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
0: ่
1: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็

0: อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะที่นั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับทีนี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึงสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วๆไป SME ทั่วๆไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
1: ้
0: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
1: อ
0: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษถ้าเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างจากทั่วทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
1: ้
0: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
1: ้
0: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของหรือเงินทุนน
1: ะ
0: อย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่าง Venture Capital เขาไม่ได้เข้ามากืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า Exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของ ID อันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
1: ค
0: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม่ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่2จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมี2 อย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
1: ้
0: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
1: ่
0: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้วิธีลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปกี่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าผิดกับปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนระดับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วตอบทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่างๆไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
1: ่
0: ปรากฏพอเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
1: ้
0: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตเขาบอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100 ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วนะคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้

0: ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหาเวนเจอร์แคปิตอลยังไงมีcrowdfundingรูปแบบนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้น
0: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดีๆขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเออเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่
0: ๆสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้า อยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: ับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไปเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที
0: ่
1: ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊กในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะ
0: คะ
1: ก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ5-600 คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไปอันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
0: แม
1: ทชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะ ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank อันออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานการผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค
1: ่ะ
0: แล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Courseซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
0: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม
1: ่ถูกค่ะเพราะว่า
0: ให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
1: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ย

0: ก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได้
1: นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ัง ไง
1: กันนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมาก
0: เราก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือการสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊กให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที
1: ่
0: จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปค่ะ

0: นี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊กมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊กค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊กได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ